0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
4: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
5: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
6: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
7: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
1: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
0: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. Assign GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
1: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
1: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารีจากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพลสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมพักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมพักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลานาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์นิสวัตรตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพ ้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง
14: ลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 นถึง 8:00 นและเวลา 15:00 นถึง 16:30 นเป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กมต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
21: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
20: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
21: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
20: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
3: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะคุณนันพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venturize Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
22: ค่ะก็งาน IPX Venturize Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
4: ค
22: ่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venturize Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPX Venturize Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27 ถึง 29 สิงหาคมที่ฮ.8นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
22: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่า SME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมมาค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะ
4: คะ
22: กลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Techก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
4: ค่ะทีนี้กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
22: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27-29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
4: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเงี้ยค่ะ
22: ค่ะก็เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับกู้ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
22: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะ มีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะวันที่27-29 สิงหาคมค่ะ

0: 0-2507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
3: ก็จากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ไครม์หรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
2: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
4: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสาย

0: การบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
1: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
0: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
2: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากเกินไปเราก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
0: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องแม้รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับ แต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
5: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฝันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
6: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตเรื่องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่กลุ่มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจนะครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจัดหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งกับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
5: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
9: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงไพ่ที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดีและบุกไว้วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุมา 4-5 วันนะครับรัฐบาลก็ระดมความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับทั้งภาคนะฮะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาครับแต่อีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็เป็นที่จับตามองครับคือ3จังหวัดภาคใต
2: ้
1: นะครับมีการวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงนะฮะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะ52จุดร้อนแรงมากครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเกิดเหตุที่ปัตตานีฮะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน 7-Eleven ที่สาขาปัตตานีฮะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบป่วนวางระเบิดวางเพลิงและปล้น11จุดฮะ
2: ครับ
1: ที่อำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอสายบุรีแล้วก็ทุ่งยางแดงและโคกโพนะฮะส่วนนราธิวาสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะฮะมีเหตุระเบิดนะเอารอบวางเพลิงนะครับ ที่เทศบาลเมืองตะลุบันนะฮะเอาขออภัยตะลุบันนี่อยู่ปัตตานีนะครับแล้วก็ที่อบต.นะครับที่เกิดเหตุนะครับที่นราธิวาสนะครับ13อำเภอนราธิวาสนะครับก็มีเหตุคนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของนราธิวาสนะครับทำให้รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่บางจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบต. อบจ.ถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันนะครับที่อบต.บองนะครับอบต.บองอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการด่วนนะครับในการที่จะดูแลความมั่นคงนะครับหลังจากที่มีคนร้ายเผาปล้นวางระเบิด52จุดในพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องสืบเสาะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลางบอกเหตุหรืออะไรเลยใช่ไหมครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ใช่ครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะ
1: จังหวัด
2: ปัตตานี
1: ปัตตานี
2: นะครับแล้วก็ชายแดนปัตตานีสงขลายะลาสงขลา
1: ครับ
2: นะครับก็ในพื้นที่ที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็จริงแต่ว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมากครับก็ไม่ค่อยมีสถานการณ์ตั้งแต่อยู่ในพื้นที่มานะครับแต่ว่าในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยจริงๆผมจะต้องไปวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าก็มีการปรับแผนหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่รุนแรงนะ52จุดนะคร
1: ับ ในพื้นที่
2: ก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยการจับกุมผู้กระทำความผิดเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร
1: ครับคือเป็นการสร้างสถานการณ์แน่นอนนะครับเพราะว่ามี52จุดเกิดเหตุใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่3จังหวัดตรงนี้นะครับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ก็เร่งนะฮะติดตามผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับรวมถึงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับต้องดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่าน นะครับขณะที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านนายกจะมีบัญชาว่าอย่างไรนะครับไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดน่านนะครับโดยระบุว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะก็ได้ลงพื้นที่มาเป็นตัวแทนรัฐบาลในการบัญชาการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกไม่อยู่นะครับไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
2: ์
1: ผู้ที่ มาเป็นผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลแทนท่านนายกนะครับท่านก็กล่าวชื่นชมแหละก็ทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ดีหลังจากนี้จะเริ่มการเยียวยาซ่อมแซมบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับถือเป็นการเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำความเข้าใจสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่นะฮะขอให้ประชาชนคลายความกังวลได้นะครับยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็บอกครับว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้สำรวจมาเมื่อวาน
2: ครับ
1: ทุกจุดแห้งหมด ตอนนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ให้เครื่องจักรและกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการฮะตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภออื่นๆด้วยนะฮะให้ฟื้นฟูภายใน 4-5 วันกลับสู่สภาวะปกติฮะ
2: ครับ
1: ควบคู่กับการเยียวยาโดยรัฐบาลได้เร่งกำชับจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วแบ่งเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกคือค่าเครื่องนอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวครับพร้อมจ่ายเงิน 6,700 บาท 6,700 บาทฮะกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนฮะอันนี้ส่วนแรก
2: ครับ
1: เรื่องของที่นอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวให้ 6,700 เสร็จแล้วจะมีส่วนที่2อีกก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารอบนี้จะรวดเร็วแล้วก็ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้รับมอบหมายนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันนี้สั่งพิเศษนะฮะมท.3ฮะสั่งให
2: ้
1: ช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำในเรื่องของความสำคัญนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมที่ฝั่งภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านไปติดตามความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปดูว่าในโรงเรียนแต่ละที่ที่จะกลับมาเปิดเรียนเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไปให้ความช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าก็ได้มีการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษกว่า97แห่งในช่วงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรพร้อมเปิดสถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัย13แห่งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับโดยยืนยันว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอโรงเรียนใดที่ยังไม่พร้อมก็ต้องมีการปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเรียนต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าน้ำประปาให้มั่นใจก่อนนะครับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมไม่สร้างภาระให้กับคุณครูและก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่1ล้าน5แสนบาทนะครับก็จะมีการจัดทำถุงยางชีพทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านนะครับก็มีการระดมนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูลงพื้นที่แล้วนะครับในการช่วยเหลืออาชีวะ อาสาตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์นะครับกว่า26ศูนย์ก็จะมีการซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการจัดทีมเครื่องจักรกลที่ใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับมีระบบไฟฟ้าครัวของอาชีวศึกษาเพื่อแจกจ่ายอาหารกว่า 5,000 กล่องด้วยนะครับก็มีการดูแลกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านนะครับก็ระดมอาสาสมัครทั่วทั้งประเทศกว่า80คนในการร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูนะครับให้กับสถานศึกษาและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงจากทุกภาคส่วนด้วยทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับมีการกำชับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดก่อนแล้วก็เร่งเสนอในส่วนของงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟูโดยทันทีครับพร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการทอดทิ้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาหรือประชาชนไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการสะท้อนภารกิจในส่วนของ All for Education ที่มีการนำภาคส่วนเนี่ยมาร่วมช่วยเหลือใช้ทักษะต่างๆนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับ
1: ครับส่วนกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่ดูเรื่องของสินค้านะครับสินค้าที่เป็นสินค้าใช้ในยามจำเป็นนะฮะเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเลยนะฮะเวลาเกิดน้ำท่วมทีไรเนี่ยข้าวของหายากนะครับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยหาแทบไม่ได้ในพื้นที่โดยเฉพาะน้ำสะอาดเนี่ย
2: ครับ
1: หายากมากเลยนะฮะเวลาไปเซเว่นเนี่ยเซเว่นไม่เหลือนะฮะในชั้นเนี่ยเกลี้ยงหมดแล้วร้านขายของชำเนี่ยก็ไม่เหลือเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วก็จะเจอข้าวของที่ราคาค่อนข้างแพงในช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะฮะด้านกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลราคาสินค้าก็เป็นกรมการค้าภายในที่จะต้องลงไปดู
2: ครับ
1: ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเอาแต่ต้นเหตุเลยก็คือต้องจัดสินค้าลงไปในพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยให้มันเยอะปัญหานี้จะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็จะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดฮะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าช่วงเวลาที่พี่น้องกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญสุดคือช่วยเหลือให้เร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือไปยังคนที่ต้องการแท้จริงกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนฮะส่งมอบถุงยางชีพไปแล้ว500ชุดนะฮะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2นะครับณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านและประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างนี่สำคัญเพราะว่าตอนนี้อาจจะขาดตลาดเพราะคนเนี่ยก็ต้องการของเหล่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดเรื่องของอะไรที่ทำความสะอาดฉีดล้างอะไรต่างๆวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะฮะตอนนี้สั่งให้ผู้ประกอบการลงอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่นะครับเป็นพิเศษนะครับให้เพียงพอแล้วก็จะมีการเข้าไปช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะฮะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะครับอะไรที่ขาดตลาดไม่เพียงพอก็แจ้งมายังส่วนกลางก็จะมีการทำงานนะครับกำกับดูแลนะครับไม่ให้ขาดตลาดแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานะครับแล้วก็ในวันที่28สิงหาคมนี้ก็จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานงานกับผู้ประกอบการนำเครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่รับความเสียหายนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งทำทุกทางให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วที่สุดฮะ
2: ครับสิ่งที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับนี่เป็นบางส่วนของทางรัฐบาลที่มีการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายค้านเองนะครับก็มีการออกมาชื่นชมรัฐมนตรีหลายท่าน
1: ปกติไม่ค่อยเห็นนะฮะ
2: ไม่ค่อยเห็น
1: นะฮะในการที่ฝ่ายค้านจะออกมาชื่นชมรัฐบาลเพราะว่าคือไม่ใช่ไม่อยากชื่นชมนะฮะแต่บทบาทของฝ่ายค้านคือท้วงติงแล้วก็ติติงการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ออกมาชื่นชมนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฮะ
2: ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าในส่วนของสมาชิกพรรคแล้วก็ในส่วนของกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีการช่วยเห ยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยคุณอภิสิทธิ์นะครับยังกล่าวอีกว่าทางท่านเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ต้องชื่นชมนะบรรดาเรารัฐมนตรีนะที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มองว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่มีเอกภาพอย่างมากนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยขอให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีกระบวนการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูเองนะครับการที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเกิดภัยพิบัติอื่นๆขึ้นมาตรงนี้รวมถึงก็สามารถที่จะนำบทเรียนสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำรูปแบบที่นำไปใช้ในการเกิดประโยชน์ครั้งต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเข้าตาฝ่ายค้านแล้วกันนะครับแม้ว่า
1: ขยี้ออกเลยยังเข้าตาเขาแล้วเขาขยี้ออก
2: ไป
1: ยัง
2: เข้าตาหมายถึงว่าแบบว่าทำงานไปในทิศทางที่ดี
1: คือทำงานเชิงรุกนั่นแหละก็คือเอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปึ้งปุ๊บนะฮะมีข่าวออกมาปั๊บเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับรู้ข่าวเช้าพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีสามท่านลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
2: ์ครับ
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ
2: ์
1: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ลงไปตั้งแต่วันแรก
1: วันแรกวันแรก
2: วันแรกอันนี้ฟันแรกก็คือ3ท่านนี้ลงพื้นที่เลย
1: ลงพื้นที่เลยแล้วก็อยู่กันถึงตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับบัญชาการในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: นะฮะลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนถึงเมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ลงพื้นที่ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือของรัฐบาลนะฮะส่วนนักวิชาการก็มีคำแนะนำนะฮะบอกว่าใช้วิศวกรรมโครงสร้างธรรมชาติเพื่อที่จะลดผลกระทบจากน้ำป่านะฮะเพราะน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรง
2: ครับ
1: ถ้าเราสามารถชะลอน้ำไม่ให้มันมีความแรงมาก
2: ๆ
1: หรือว่าชะลอน้ำเนี่ยให้มันเบาลงอีกสักนิดนึง
2: ครับ
1: ความสูญเสียเนี่ยหรือความเสียหายเนี่ยมันก็จะลดลงด้วย
2: ครับ
1: นะครับแต่จะไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็งบประมาณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากเพียงพอนะฮะแล้วกว่าจะสร้างกว่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ทันหรอกครับ
2: ครับ
1: ก็ใช้โครงสร้างธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะชะลอน้ำลดผลกระทบจากน้ำป่านะครับเรื่องนี้เสนอโดยคุณสนธิกชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะว่าจัดการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับอันนี้เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็ทำให้น้ำจากยอดเขาสูงไหลลงท่วมอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและจังหวัดน่านอย่างหนักนะฮะวิธีการป้องกันโดยสรุปแบ่งออกเป็น3ระดับตามแนวเขานะฮะ1ควรจัดการบนภูเขาและพื้นที่ลาดชันนะฮะลดความเร็วแล้วก็การดูดซับน้ำด้วยการปลูกพืชคลุมดินและแนวป่าโดยทำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะไม้พุ่มไม้ยืนต้นรากลึกตามแนวขวางคอม้าบนภูเขาเพื่อช่วยให้ยึดติดหน้าดินเพิ่มอัตราการซึมของน้ำลงในดินนะฮะพูดง่ายๆลดความแรงของน้ำด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำขั้นบันไดดักน้ำนะฮะปรับพื้นที่ลาดชันเป็นขั้นบันไดขุดร่องและถมคันดินตามแนวระดับเพื่อชะลอดักน้ำฝนไม่ให้ไหลรวมกันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ลงสู่ด้านล่างฮะแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำทำฝายขนาดเล็กขวางทางน้ำในลำห้วยหรือร่องเขาเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่านะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะอันที่สองคือบริหารจัดการบริเวณตีนเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางและเก็บกักน้ำครับทำคูดักน้ำแล้วก็ร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านขุดร่องระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณตีนเขาที่เป็นจุดต่อชนกับหมู่บ้านเพื่อเบี่ยงทางเดินของน้ำเนี่ยให้ออกไปจากชุมชนแล้วก็สร้างแก้มลิงนะฮะกำแพงคันน้ำนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวหมู่บ้านด้วยการปรับตัวทางกายภาพนะฮะปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำขยายท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองหมู่บ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะครับตั้งวาล์วกันน้ำย้อนกลับสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้านะฮะอันนี้ก็เสนอแนะโดยนักวิชาการสังเกตนะฮะ
2: ครับ
1: อ่านไปอ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะต้องมีการปรับแนวเขาปรับอะไรต่างๆทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวหมู่บ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นของทางจังหวัดนะครับที่จะต้องเริ่มทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลในระยะยาวไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีไรก็ลงไปแก้ไขแล้วก็จ่ายเงินเยียวยา เป็นอย่างนี้ทุกปี 3-4 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีก็อยากจะให้แก้ไขในระยะยาวนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอในเชิงวิชาการจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องฮะ
2: ครับพูดถึงเรื่องการเยียวยานะครับตอนนี้ก็มีการปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบนะครับเรื่องนี้มีการออกมาพูดจากทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทอนสลวยกรนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายนะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ไร่ก็จะมีนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงนะครับตอนแรกเนี่ย 1,340 บาทต่อไร่ปรับเปลี่ยนมาเป็น 2,340 บาทต่อไร่นะครับเพิ่มมา 1,000 บาทพืชไร่พืชผักที่ได้รับความเสียหายนะครับจากปกติเนี่ยจะมีการเยียวยาอยู่ที่ 1,980 บาทต่อไร่มีการปรับเป็น 3,480 บาทต่อไร่นะครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมก็คือจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือสำหรับผลไม้ยืนต้นด้วยที่มีการชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็ยังฟื้นฟูในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าขุดลอกโคลนขุดลอกดินซากที่ทับถมนะครับจนไม่สามารถที่เรียกว่าทับการเพาะปลูกได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือจำนวน5ไร่จากเดิมเนี่ยจ่ายไม่เกิน7,000 บาทต่อไร่นะครับปรับเป็น 16,000 บาทต่อไร่เพื่อเป็นการสะท้อนในเรื่องของการช่วยเหลือของประชาชนนะครับตรงนี้ก็ได้มีการออกประกาศบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: ครับความช่วยเหลือของประชาชนบอกว่าขอเร็วๆด้วยนะฮะปรับหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยขอความรวดเร็วแล้วก็ความทั่วถึงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะได้เร็วๆนะฮะท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วต้องเร็ว
2: ครับ
1: นะครับและที่สำคัญเนี่ยอันนี้พูดเองนะฮะต้องทั่วถึงไม่ใช่ว่ามีตกหล่นหรือว่ามีตกชื่ออะไรไป
2: ครับ
1: นะฮะอ่ะนี่คือความช่วยเหลือนะครับอันนี้คือประมวลนะครับเหตุการณ์พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านแล้วก็การดูแลความช่วยเหลือโดยรัฐบาลฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: อุทกภัยมาเยือน กรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์8นาฬิกา33นาทีนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันครับมาประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะปัจจัยความท้าทายเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้และอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพและอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงก็ยังคงคุกรุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มักจะมีอะไรแปลกๆออกมาเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะที่มีการบังคับเนี่ยให้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเลือกข้างนะฮะ
2: แต่ว่ายัง
1: แต่ว่ายังไม่เห็นหนังสือเนี่ยที่ส่งมายังรัฐบาลเนี่ยยังเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวแต่ก็ถูกพูดถึงมากนะครับแต่ก็พูดถึงมากในเชิงข่าวสารว่าเมื่อไทยต้องเลือกข้างสมมุติว่าไทยต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยไทยจะต้องเลือกอะไรถ้าถูกบังคับนะฮะถ้าถูกบังคับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าขออยู่ตรงกลางนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มองว่าการอยู่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนการเหยียบเรือสองแคมและเขาก็จะปัดขาข้างหนึ่งของเราลงนะฮะเราก็จะตกน้ำนะครับจะต้องมีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเราจะนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดได้ง่ายความลับทางการค้าหรือความลับทางความมั่นคงรั่วไหล
2: เหมือนว่าเขาเสียเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นะฮะดังนั้นมันจึงเป็นแนวทางและยุทธวิธีนะฮะในการที่จะต้องบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศที่ติดต่อค้าขายเนี่ยจำต้องเลือกข้างนะฮะอันนี้มันก็เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันออกมานะครับเอาแค่สองข่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับประเทศไทยพอสมควรแล้วนะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขามีเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะด้วยเหตุและปัจจัยความท้าทายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรและปรับตัวกันยังไงฮะพูดคุยเรื่องการประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับค
1: ุ
5: ณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับผม
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับ
5: ก็ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเราไตรมาส3เนี่ยนะก็คือเรายังเผชิญกับความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์นะ
1: ครับ
5: ที่ก็ติดช่องแคบเพอร์มุสแล้วก็ปัตเตลมันเด็ดเนี่ยก็คือตะวันออกกลางนั่นแหละ
1: ครับ
5: สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลก็คือว่าณขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะครับราคาน้ำมันโลกในช่วงตั้งแต่1สิงหาคมจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปอย่างน้ำมันนิวยอร์กเนี่ยนะครับแตกขึ้นไป87เหรียญนะครับแล้วก็ของเบรนท์เนี่ยทะลุไป94เหรียญนะครับดูไบก็90เหรียญนั้นราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นไปในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นไป ยู่ระหว่าง10 เหรียญถึง 13 เหรียญนี่คือที่เราเผชิญอยู่คือระดับราคาน้ำมันแต่90 เหรียญเนี่ยผมว่าถือว่าสูงนะ
1: ครับ
5: แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยเขารัฐบาลเราก็ตึงเอาไว้จากกองทุนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างน้ำมัน E20 เนี่ยรัฐบาลก็ทุกลิตรที่เราใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ4.25 บาท
1: คร
5: ับ ดีเซลก็เกือบ6 บาทอ่ะ
1: ครับ
5: ลิตร6 บาทอ่ะที่นี่ก็หมายความว่ารัฐบาลโดยผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนไว้นะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเรายังไม่พุ่งสูงไปแต่ว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็บางที่จุดก็ต้องส่งต่อราคามาอันนี้คือซิลไตรมาส3เนี่ยเราจะเผชิญอยู่ตรงนี้แต่ไอ้ผลของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบอะไรมันก็ส่งผลกระทบเรื่องค่าครองชีพค่าใช้จ่ายเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ผลกระทบที่มาอยู่ตรงขนาดนี้เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็พอค่าของมันแพงขึ้นนะมันก็กำลังซื้อมันก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับตอนนี้ไออะไรเนี่ยอย่างเรามนุษย์เงินเดือนครัวเรือนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เจออะไรอ่ะสภาวะที่มันบีบพันน่ะนั่นเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า net income นะรายได้สุทธิในกระเป๋ามันลดลงคือรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้น
1: คร
5: ับ การใช้ชีวิตประจำวันสูงขึ้นในภาคธุรกิจก็เหมือนกันราคาอะไรที่มันสูงขึ้นอย่างอะไรพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวแบบนั้นน
1: ะ
5: โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่เราขึ้นมาจากค่าขนส่งทางรถบรรทุกแต่จริงๆค่าขนส่งหลักเนี่ยมันคือเรือเพราะเรามีการนำเข้าส่งออกใช่ไหม
1: คร
5: ับ นะเรือที่ขึ้นไปแบบก้าวกระโดดน่ากลัวมากเลยขึ้นไปทีก็ระวังเลยด้วยนะฮะโอ้คอนเทนเนอร์หนึ่ง 2,000 เหรียญนะอันนี้ที่ขึ้นนะที่ปรับขึ้นนะ
1: ครับ
5: นะครับมันก็ส่งต่อมาที่ต้นทุนแต่ว่าตลาดมันไม่เอื้อที่จะปรับราคาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยกำไรมันหดถึงขาดทุนเป้โปรฟิตจะฟรีสเนี่ยในครัวเรือนก็มนุษย์เงินเดือนเอาว่าโอเวอร์ไทม์ก็ลดลงนะเงินเดือนก็ขึ้นยากนะครับอย่างเงี้ยอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเขาปรับราคาค่าจ้างเนี่ยก็ตกลงกันรู้สึกจะเท่าเดิมนะ
1: ฮะ
5: นะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่เขาพิจารณากันเรียกว่าอนุกรรมการจังหวัดเนี่ยแล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ปรับแต่ว่ายังไม่ประกาศอันนี้ข้อมูลภายในนะ
1: ฮะ
5: ก็แสดงให้เห็นว่ามันบีบคั้นอันนี้คือที่เป็นโจทย์ใหญ่ของที่เรากำลังไปเชิญนะแต่ว่าเงินเฟ้อของเราก็ยังโชคดีนะเงินเฟ้อเราตอนพีคจัดๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ย 13% นะแต่ว่ากรกฎาคมเนี่ยก็มาไม่ถึง 2% ละ 1.9% นะครับซึ่งปีแรกก็เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ 1.2% นะอันนี้ก็เป็นโชคดีของไทยที่เรายังเป็นเมืองอาหารนะครับคืออะไรครับ
1: ครับอาจารย์ครับตอนนี้กำลังซื้อถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงของขายไม่ออกผู้ประกอบการก็เดือดร้อนนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งฮะเรื่องของการทะลักของสินค้าจีนเนี่ยตรงนี้มีส่วนไหมฮะ
5: มันประกอบกัน
1: ครับ
5: มันประกอบกันคือต้องกลับมาอย่างนี้ว่าไอ้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสามกลุ่มตอนนี้ที่เผชิญกันอยู่นะ
1: ครับ
5: พวกธุรกิจเนี่ยรายเล็กรายกลางรายใหญ่เนี่ยมันจะเผชิญกันมันจะมีอยู่3กลุ่มก็คือพวกพี่เขายังขยายตัวได้ดี
1: ครับ
5: ขยายตัวได้ดีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตส่งออ

0: เป็นพวกข้าราชการพวกทำงานสถาบันการเงินอะไรที่โอกาสแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะให้ทำงานด้วยต้องการว่าไล่ปลดอยู่เหมือนกันต้องหมายความว่าคืออยู่ทำงานอยู่ในที่ธุรกิจไม่กระทบอ่ะแต่มันก็ไม่ตายไม่โตหมายความว่ามันถูกฟีดไว
1: ้
0: นะค่าจ้างก็ไม่สูงอีกพวกหนึ่งเนี่ยทุกอยู่ในคำถามเมื่อกี้เนี่ยพวกที่มันเป็นพวกลักกิ้งเนี่ยเป็นพวกพี่กำลังเซอร์ไวเวอร์อยู่ในหมู่ที่ตรงนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่ดิ้นรนหนึ่งติดสภาพคล่องใช่ไหมอันนี้ผมพูดรวมกันทั้งชาวบ้านด้วยนะ
1: ครู
0: เรียนด้วยธุรกิจด้วยเนี่ยติดสภาพคล่องนะไอ้ติดสภาพคล่องเนี่ยมันเกิดจากธุรกิจเมื่อกี้ที่ว่าใช่ไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเจอสองเด้งก็คือพวกโลคอมเพติทีฟเนสคือแข่งขันต่ำเนี่ยอันนี้มันจัดแข่งขันสินค้าจีนก็เข้ามาใช่ไหมนะไอ้พวกนี้แหละตอนนี้พวกเนี้ยเขาปรับตัวยังไงบางกลุ่มเนี่ย
1: คร
0: ับนะเขาปรับตัวยังไงเขาก็อย่างเขาก็นำเข้ามาซะเลยจากจีนติดตาแบรนด์โลโก้ตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าฟอร์มพนักงานผมเนี่ยนะใช้ของคนไทยเนี่ยอาจจะพูดถึงของซีดีที่600บาทแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยตัวหนึ่งพันกว่าบาท
1: ครับ
0: ฟอร์มพนักงานเนี่ยนะแต่ร้านหนึ่งเขาบอกเขาเสนอมาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยแต่เขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ดีใช่หน้านะแต่โลโก้เหล่าไม้เพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าพนักงานโรงงานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ผิดจากเมืองไทยนะที่รับจ้างเนี่ยนะครับไม่แต่สูตรเลยต่างๆเนี่ยมันอินพอร์ตมาจากจีนหมดแล้วเขาเปลี่ยนโลโก้ให้เราด้วยนะนะอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเขาก็ปิดโรงงานแล้วเขานำเข้าดีกว่าคือสินค้าบางอย่างปิดในนี้สู้ไม่ได้ปิดโรงงานไปจ้างจีนแล้วก็ติดโลโก้ของตัวเองไป
1: ครับ
0: นะไอ้ตรงนี้แหละนะแต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องมันก็เลือกไม่ได้มันก็ต้องปิดตัวไปอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้ถามนะ
1: ค
0: ือพวกซันเซ็ตบิสเนสคือธุรกิจที่มันกำลังตกสมัยเนี่ยที่เห็นง่ายๆเนี่ยนะรถ EV เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่อง ICE เครื่องสันดาปเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: นะไอ้ใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมโซ่ประธานที่จะเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงครับแนวโน้มนะถามคุณทรงพลคุณนะฮะที่ถ้าจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรนี่จะตก
1: คร
0: ับ แล้วก็เลือกซื้อรถรถ EV แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไฮบริด
1: ครับหรือไฮบริดคร
0: ับ เพราะว่ามันอีก5-6ปีไอ้ขายไอ้แล้วต้องไปซื้อแบตใหม่เลยมากข้างหน้าแต่ตอนนี
1: ้
0: ซื้อไอ้นี่มันถูกกว่าเพราะว่ามันถูกซับซิดี้ใช่ไหมรัฐบาลช่วยเงินแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันนะผลมันคืออะไรผลมันคืออุตสาหกรรมที่มันมีแรงงานมันมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเยอะนะฮะตั้งแต่หม้อน้ำจนท่อไอเสียเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะ
2: รถมือสอง
0: นะไอ้พวกเนี้ยก็ไม่มีไอ้พวกเนี้ยเหนื่อยก็ส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมนะที่ตกต่อมาที่เนี่ยนะครับก็มันก็อยู่ที่คุณอยู่ตรงไหนถ้าเราเป็นแรงงานเนี่ยมันอยู่ที่คุณทำงานที่ตรงไหนที่อยู่ในกลุ่มที่ส่งออกนี่อยู่ในโซ่ประธานส่งออกเนี่ยอันนี้ก็คุณลงไปได้นะหรืออยู่ในกลุ่มที่คุณแบบเป็นsurvivalอยู่ในกลุ่มแข่งขันกับจีนหรือว่าสินค้าคุณยังหมดยุคหมดสมัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนื่อยที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ของเราปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องนะ
1: คร
0: ับ สภาพคล่องของเราเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เลย
1: คร
0: ับสภาพคล่องของเราเนี่ยแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพอยต์เนี่ยนะครับคือจากปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันก็คือหนี้ใช่ไหมหนี้สูงโดยที่ไอ้หนี้สูงเนี่ยเอาเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะที่ต่ำกว่า100,000 บาทเนี่ยที่ต่ำกว่า100,000 บาทเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีคนประมาณ400,000 กว่าคน410,000 กว่าคนมูลนิธิประมาณ22,000 ล้านอันนี้กำลังอยู่ไล่ยึดทรัพย์แล้วนะ
1: ครับ
0: 400,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยกระบวนการกฎหมายไล่ฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องอีก1,200,000 คน
1: ครับ
0: เป็นหนี้ประมาณ600,000 ล้าน
1: ครับ
0: อันนี้เราพูดถึงเฉพาะหนี้ที่ต่ำกว่า100,000นะ
1: คร
0: ับจะเห็นว่ามันมีคนซัฟเฟอร์เนี่ยนะคือคนถูกศาลบังคับคดีแล้วเนี่ยมัน หมดเครดิตแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะนี่เราไม่พูดถึงพวกธุรกิจนะพวก SME ไมโครพวกเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยแหละเป็นโจทย์เป็น เป็นโจทย์ใหญ่

0: ของประเทศเลยเพราะว่าเราดิ้นไม่ออกเพราะหนี้มันสูงนะการสถาบันการเงินทั้งวันปล่อยตัวว่าเขาไม่ได้นะหนี้อย่างเงี้ยมันหนี้เสียตั้งเยอะแยะเนี่ยมันก็ไปทำให้กำลังซื้อมันหดกำลังซื้อมันหดมันก็จะกระทบธุรกิจติดนะกำไรหายได้กินคำหายแต่มันก็เป็นบัวมันก็พันกันอย่างเงี้ย
1: ครับอาจารย์ครับถ้ามองแล้วเนี่ยด้วย GDP แบบนี้นะฮะแล้วในช่วงปลายปีนี้พอที่จะกระเตื้องได้มั่งไหมฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือทิศทางของเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมฮะถ้ามองสถานการณ์ในวันนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วฮะ
0: GDP เราเนี่ยปีนี้เนี่ยไตรมาส2เนี่ย 1.9% ใช่มั้ยไตรมาส3เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวช่วยบ้างจากไอ้คนละครึ่งพัดอะไรพวกนี้แต่มันก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนนะใช่ไหมทั้ง GDP ปีนี้ยังไงมันก็กำลังเก่งก็ 2% ถึง 2.2% นี่ก็ท้าทายแล้วแล้วไอ้ GDP ของเราต่ำๆอย่างนี้มันเป็น normal ไม่มี normal เลยนะม
1: ัน
0: เป็น normal มันก็เราก็ชินอยู่กับตรงนี
1: ้
0: นะตอนนี้คำถามว่าเราจะปรับตัวยังไงเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจเราในช่วงอีก4เดือนเนี่ยมันจะกระเตื้องไหมเนี่ย
1: มัน
0: ต้องผมพูดตรงไปตรงมานะมันไม่มียากแต่จะบอกว่ามันก็อยู่ที่จุดกลุ่มไหนเมื่อกี้ที่ผมพูดแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมก็คือกลุ่มที่มันยังโตได้คือกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปอิงกับต่างชาติเป็นการค้าโลกนะสถานการณ์การค้าโลกเพราะโลกมันไม่ดีมันมีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกมันดาวต่ำๆลงอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วเราจะดีได้ยังไงทีนี้เรายังดีไหมที่ว่าส่งออกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวพระเอกชูโรงเลย
1: ครับครับ
0: และที่ทำให้อุ้มแรงงานตัดแรงงานเราไม่กระทบนะการว่างงานเราถือว่าที่ต่ำมากนะครับคนว่างงานก็น้อยนะไอ้ที่บอกว่าตกงานกันเยอะแยะมันก็มีแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆมันน้อยต
1: ั
0: วเลขในประกันสังคมเนี่ยคนงานทำสูงสุดเป็นปฏิการเลยนะ
1: ครับ
0: นะท่านแรงงานต่างด้าวเนี่ยล่าสุดเนี่ย4,300,000 คนนะช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยแค่6-7 เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น2,000,000 คนนะแต่ว
1: ่
0: าความต้องการมันสูงไงแต่ว่าไอ้ผลมันคือว่ามันโตอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเทศแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรนี่ติดลบเลยนะ GDP เนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าก็พูดตรงไปตรงมามันก็ยากจริงแต่ว่าไอ้เราบอกว่ามันแย่หมดทุกวงการหรือว่าทุกเซกเตอร์มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกน
1: ะ
0: ก็มันคืออยู่ตรงไหนของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น
1: ๆ
0: ให้คุณไปอยู่ในพวกเกษตรแปรรูปอะไรก็เหนื่อยเพราะว่ามันตดตัวไงแต่ถ้าอยู่ในพวกส่งออกมันก็โตนะมันไม่แค่ส่งออกอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมนำเข้าแล้วก็ขายส่งออกอย่างเงี้ยนะหรือคุณรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะมันก็ดีนะอันนี้มันก็พูดยากตอนนี้ต้องประคองตัวกันให้รอด
1: คร
0: ับ แล้วก็ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แก้ยากครับแก้กันมาตั้งแต่บิ๊กตู่เข้ามาแรกๆก็ตื่นหรือล้นที่จะมาแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่คุณจะไปยกเลิกธนาคารก็ได้ไงคือคุณต้องไปจ่ายเงินแบงค์เขาอะถ้าคุณจะไปแก้หนี้เขาอะรัฐบาลต้องมีกองทุนมาอุ้มเงินเท่าที่ผมดูประมาณ3,000,000,000 บาท
1: คร
0: ับ หนี้ที่มันไม่ดีเนี่ยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมาพิจารณาแต่พอไอ้นี่ไม่ถึงแสนบาทเนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3แล้วก็ทิศทางในอนาคตครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับชัดเจนฮะก็สรุปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกำลังซื้อลดลงของก็ขายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้ายังไม่เห็นปัจจัยบวกที่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่า GDP เนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยที่เป็นตัวเลขออกมานะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์หรือทุกภาคส่วนจะแย
2: ่
1: แต่ว่ามันเป็นการรวมนะฮะสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นผลตรวจเลือดว่าเฮ้ย 1.9% จากเดิมเนี่ยที่เราตั้งใจว่ามันจะ 2.2% ไม่ใช่ว่ามันย่ำแย่ขนาดนั้นเพ
2: ีย
1: งแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตในบางส่วนแต่ในบางส่วนเนี่ยมันก็คือยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะก็ต้อง ติดตามกันนะฮะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในภาคส่วนที่มีปัญหาอย่างไ
2: ร
1: ถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับไปดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฮะ
2: ครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็มีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยนะครับซึ่งทางคุณวิชาญชัยยะเศรษฐสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นราธิวาสในช่วงของวันเสาร์นะครับ22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเน้นย้ำทั้งในอำเภอเองฝ่ายปกครองตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเหตุซ้ำนะครับท่านรองผู้ว่าย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับเร่งประเมินความเสียหายดูแลพื้นที่ของประชาชนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่าให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนทางจังหวัดนราธิวาสเองก็ยังมีการประสานภาคส่วนอื่นๆในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับถ้าหากประชาชนที่มีการอยู่ในพื้นที่แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าสงสัยหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับสามารถสอดส่องดูแลพื้นที่ควบคู่ไปกับการแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อเป็นการร่วมป้องกันเหตุและก็รักษาความปลอดภัยนะครับทางจังหวัดเองก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็ดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสภาวะสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของสถาบันพระปกเกล้ากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีคนไปแจ้งความเรื่องหนึ่งนะฮะคือจะเข้าเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยในหลักสูตรปร30นะฮะปร30เนี่ยอันนี้กระแสข่าวนะครับ
2: ครับ
1: ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยมีคนกลางมาเรียกรับเงินนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ได้ว่าเข้าไปได้เลยเรียก 500,000
2: ครับ
1: เรียก 500,000 เขาก็ก็ลองจ่ายดูนะฮะแล้วปรากฏว่าอันนี้ข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่ามันไม่มีชื
2: ่
1: อพอไม่มีชื่อเนี่ยประกาศออกมาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
2: ครับ
1: ก็เปิดเผยโดยคุณคมคายอุดรพิมพ์ส.ส.มหาสารคามพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกรับเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับโควต้าเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าฮะบอกว่าได้รับเรื่องนี้นะฮะติดตามเรื่องนี้จากสื่อมวลชนเพราะว่ามีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอ้างตัวว่าเป็นคนกลางสามารถประสานงานกับผู้บริหารระดับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะฮะเพื่อขอโควต้าพิเศษได้โดยเรียกรับเงิน 500,000 แต่เมื่อประกาศรายชื่อไม่มีชื่อก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเป็นอย่างมากนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้สะเทือนใจฮะว่าตรงนี้มันเป็นสถาบันองค์กรวิชาชีพชั้นสูงดูแลโดยประธานรัฐสภานะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยร้ายแรงหากพบว่ามีมูลนะฮะหากพบว่ามีมูลควรพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็ประสานกับปปช.ให้ไต่สวนตามขั้นตอนนะฮะอันนี้เป็นฝากฝั่งของข่าวที่ออกมานะครับส่วนสถาบันพระปกเกล้านะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงคือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะฮะออกหนังสือชี้แจงเมื่อวานนี้เลยครับ บอกว่ากรณีมีการกล่าวอ้างในการเรียกรับเงินเพื่อแลกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30แหมชื่อยาวฮะชื่อย่อๆคือปปร30ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแหละก็มีการตรวจสอบข้อมูลทันทีนะครับวันที่ทราบเรื่องคือ23วันที่ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ย23กรกฎาคม69นะฮะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งผู้ร้องและผู้สมัครผู้ที่กล่าวหาถึงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลนะฮะที่ระบุไว้ในใบสมัครตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับว่าไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงที่จะให้เงินไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงจะให้เงินหรือผลประโยชน์ใดให้กับบุคคลใดเพื่อแลกกับการเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนะฮะยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ฮะจากข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดยืนยันทุกข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งหากพิจารณารูปแบบและวิธีการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนบุคคลที่ศึกษาข้อมูลโดยประจักษ์อคติปราศจากอคติฮะย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าอาจมีความมุ่งหมายทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะขีดเส้นใต้ฮะความมุ่งหมายทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งบ่อนทำลายชื่อเสียงของผมหรือองค์กรเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ชี้แจงฮะในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และชื่อเสียงและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างเผยแพร่และขยายผลข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้บ่อนทำลายชื่อเสียงบุคคลหรือองค์กรรวมถึงหากตรวจสอบว่ามีบุคคลใดให้หรือเสนอให้เงินสินบนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นั้นอย่างถึงที่สุดฮะอันนี้ชี้แจงโดยสถาบันพระปกเกล้าฮะ
2: ครับก็เป็นการชี้แจงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ทำนะครับ
1: ไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าของวันอาทิตย์ดึกของวันเสาร์เนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาบอกว่ามันมีการเรียกรับเงินตรงนี้แล้วคนที่เขาถูกเรียกรับเงินแล้วไม่มีชื่อเนี่ยไปร้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นร้อนเลขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยเรียกรับเงินและสถาบันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ชี้แจง
2: อาจเป็นการมุ่งหวังในเรื่องของทางการเมือง
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เป็นนักบริหารระดับสูงเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากเข้าร่วมโครงการนะ
1: ครับ
2: นะครับอยากจะเติบโตในเรื่องของเส้นทางทางการบริหาร
1: อยากมีคอนเน็กชันเอออยากรู้จักคนนะฮะคือการอบรมเนี่ยของพระปกเกล้าหรือที่อื่นๆเนี่ยคือการที่นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆแล้วเนี่ย คือการได้พบปะพบเจอคนในระดับสูง เพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการพูดคุยกันและทำอะไรหลายอย่างกันในอนาคตเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรคอนเน็กชันที่ใครๆก็อยากเข้าไปเรียนนะฮะ
2: นะครับก็ยืนยันออกไปนะครับว่าไม่ได้กระทำจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิต มูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง

0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์ภวทร นราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทางนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
3: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: นาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
1: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
0: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
1: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ

0: ยิ้มหวานเชียว
1: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
0: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077 8862 026-8

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ค่ะทักทายกันนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะถึงท่านผู้ฟังทุกๆจังหวัดนะคะนั่นคือ4จังหวัดนะท่านผู้ฟังนะไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะแต่ถ้าหากว่าติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะรับฟังกันได้เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะ 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยวันนี้ที่ระนองฝนก็ตกพรำๆก็มีเว้นช่วงกันบ้างนะคะสำหรับจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะตอนนี้ฝนสะสมของระนองนี่ขยับขึ้นแล้วเมื่อวานแค่ 2,300 เศษๆนะคะ 2,300 มิลลิเมตรเศษๆนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็น 2,404.5 มิลลิเมตรค่ะเมื่อวานมีฝนมาเติมอีก 24.0 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาและโดยเฉพาะตอนนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่3กันแล้วนะคะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน24-28สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วขอให้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะจะมีประกาศฉบับถัดไปในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังขาในเวลา5:00 นนะคะเรามาดูการติดตามพายุโซนร้อนนาราของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ก็พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียกแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วง24-25สิงหาคมค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะแล้วสำหรับในช่วง 24-26 สิงหาคมนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ในช่วง 27-30 สิงหาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบบ้านเรานะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันการสรุปนะคะ เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานมีที่ไหนกันบ้างนะคะซึ่งในสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง23สิงหาคมจนถึงเช้าวันนี้เช้าที่24สิงหาคมตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาและขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนตอนบนของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองถึงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะร้อยละ60ของพื้นที่กันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ไปไหนมาไหนเช็คสภาพอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงกันด้วยนะคะอาจจะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่านหรืออาจจะเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันทางเพจ Facebook นะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะนำรายงานอากาศมาฝากกันเดี๋ยวช่วงถัดไปจะกลับมาคุยกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สลามุอะไรกุมบรอกมาตุลลอฮิวบารากาตุ
3: วัดดีวัดดีบายดีไม
4: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: เสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
2: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: ในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเราก็ตอนนี้ก็คงจะได้ทราบนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะคะซึ่งทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะในการช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วนี่ก็มีการทำความสะอาดแล้วก็มีการเยียวยานะคะในแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ยังคงติดตามในเรื่องของรายงานอากาศเพราะว่ายังคงเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะคะว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนฤดูกาลในวันไหนกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:35 น.กับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะและส่วนในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าท่านได้ติดตามทางเพจ Facebook ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะก็ให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะมีเพจที่อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าว่าท่านต้องการที่จะเข้าไปนะคะนั่นคือเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่4เพจ Facebook ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็มีข่าวที่ออกมาในสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของที่บอกว่ายิงมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงใส่นักเรียนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่นะคะความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำเลยนะคะว่าภารกิจทางอากาศทำเพื่อคุ้มครองและสนับสนุนภาคพื้นดินไม่มีการยิงใส่ประชาชนพร้อมเปิดทางตรวจสอบอย่างโปร่งใสอย่าตกเป็นเครื่องมือการสร้างข่าวลือเพื่อบิดเบือนความจริงกันเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องบอกต่อๆกันตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเผยแพร่ออกมาแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้เราก็คงจะทราบว่าในบางช่วงนะคะในเรื่องของความมั่นคงชายแดนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เจอในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการใช้สื่อนะคะในการตอบโต้กันในเรื่องของความมั่นคงตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจบิดเบือนตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เราอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกๆจังหวัดนั่นแหละแต่การอยู่ภายใต้ร่มนะคะธงไทยนะคะในประเทศไทยทุกคนนี่ก็มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมนโยบายของรัฐบาลที่กระจายลงไปนี่ไม่ได้เลือกนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยนะคะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นกันทุกคนทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรกันบ้างนโยบายของรัฐบาลที่ท่านควรจะได้รับท่านควรที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านกันนะคะแล้วก็ในทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงบ่ายทางทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็จะมีการแถลงนโยบายนะคะสรุปมติคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางสวทหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดที่ท่านอยู่เขาจะมีการรับสัญญาณออกอากาศ พร้อมๆกันด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะทางภูเก็ตนะคะก็ได้มีในการปลุกเสน่ห์เพลานกันด้วยแสงสีเสียงแล้วก็โปรเจคชันนะคะโปรเจคชันแมปปิ้งใจกลางเมืองกันนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะในตอนเย็นเมื่อวานในช่วงเวลา 18:00 นนะคะนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะ Free All The Feelingat ภูเก็ตนะคะก็มีการจัดขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ที่บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะกิจกรรมก็ต้องการที่จะดึงเอาเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตผ่านการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมบ้าบ๋าเพรานกันเข้ากับศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยมีการนำเสนอโปรเจกต์แมปปิ้งบนอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางย่านเมืองเก่าสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้ทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตก็เป็นผู้จัดงานภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเสน่ห์ไทยซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการต่อยอดอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนพร้อมยกระดับภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางด้าน Creative and Culture Tourism นะคะในงานค่ะท่านผู้ฟังก็มีกิจกรรมนะคะมากมายทีเดียวนะคะสำหรับงานนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นการสัมผัสพลานกันสัมผัสศิลปะเทคโนโลยีสร้างสรรค์เรียนรู้เรื่องราวเมืองเก่าและประเพณีพ้อต่อนะคะแล้วก็จะเป็นการร่วมสร้างความทรงจำผ่านกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกันด้วยนะคะทางจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ภูเก็ตยามค่ำคืนผ่านการแสดงเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันที่29สิงหาคมเริ่มกันตั้งแต่เวลา 19:00 นจนถึงเวลา 22:05 นมีวันละ10รอบนะคะท่านผู้ฟังขาวันละ10รอบณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้ทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะผ่านโปรเจคชันแมปปิ้งบนอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางย่านเมืองเก่าของภูเก็ตกันนะคะเราไปต่อกันที่พังงาค่ะจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งอันดามันนะคะกิจกรรมก็คึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็จัดขึ้นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดย

อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับการเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มให้เป็นมากกว่าแหล่งจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวและมีการเปิดเวทีให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าอาหารภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาแก่ชุมชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้กันนะคะค่ะไปต่อกันนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานค่ะในช่วงเย็นนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลา 16:00 นที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปติดตามความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในสะพานนี้จะเป็นช่วงระยะทางคือ 2.527 กิโลเมตรนะคะวงเงิน 1,854 ล้านบาทโดยมีนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานั้นเป็นโครงการที่ชาวเกาะลันตารอคอยมายาวนานค่ะเนื่องจากหากมีการก่อสร้างก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งเดินทางไปรักษาพยาบาลในเรื่องการขนส่งสินค้าทางการเกษตรการประมงเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะในการขนส่งเหล่านี้ล่ะก็จะทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อสะพานนี้แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ฟังขาก็จะใช้เวลาประมาณ5ถึง10นาทีนะคะซึ่งจากเดิมจริงๆนี่จะต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีแพขนานยนต์ให้บริการเฉพาะในช่วงเวลา 7:00 นจนถึงเวลา 22:00 นเท่านั้นเมื่อสะพานนี้แล้วเสร็จจะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยนี่แหละก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรการประมงนะคะแล้วเสร็จตรงนี้ก็จะทำให้ความสะดวกเกิดขึ้นและก็เป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ระบุนะคะว่าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาก็จะมีการลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะหรือว่าสิ้นเดือนนี้ล่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสักขีพยานการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลนั่นเองแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี2569นี้และก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2572นะคะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในการเชื่อมต่อซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะบอกนะคะว่าเรื่อง Missing Link นี้สำคัญแล้วก็จังหวัดระนองเองก็จะมีส่วนตรงนี้กันด้วยในการเชื่อมต่อในโครงข่ายต่างๆในการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวในส่วนของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมที่ได้มีการเริ่มกันมานี้หลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2565ปี2566จนถึงปัจจุบันนั่นคือกีฬาเรือใบนะคะซึ่งตอนแรกเลยนี้ก็ต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจังหวัดเกาะสองเมียนมาและเยาวชนในจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าจะต้องการที่จะให้กีฬาเป็นสื่อนั่นเองแล้วก็มีการอบรมนะคะเยาวชนทั้งฝ่ายไทยนะคะคือจังหวัดระนองแล้วก็เยาวชนของเมียนมาคือจังหวัดเกาะสองนะคะให้ร่วมนะคะในเรื่องของการแล่นใบหรือว่ากีฬาเรือใบนี่แหละแล้วก็ในช่วงนั้นนี่ก็จะมีการที่จะรับประกาศนะคะก็จะให้เยาวชนทั้งเยาวชนไทยแล้วเยาวชนเมียนมานี่แล่น
เรือใบนะคะจากฝั่งของจังหวัด

ระนองไปยังฝั่งของจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาแล้วก็มีพิธีปิดแล้วก็รับประกาศนียบัตรที่นั่นกันนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นที่จุดประกายขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระนองก็ยังคงดำเนินการตรงนี้กันอยู่นะคะแล้วก็เมื่อมีนักกีฬาเรือใบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในโอกาสตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการจัดการแข่งขันเรือใบที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วต่อยอดตรงนี้กันไปได้ด้วยส่วนในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีเปิดนะคะซึ่งกีฬาเรือใบของระนองนี่ก็มีการจัดกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะศุกร์ที่21สิงหาคมแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะคือ21จนถึง23สิงหาคมบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะที่บริเวณทะเลนะคะซึ่งเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสเยาวชนต่อยอดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระนองกันด้วยนะคะในการเดินหน้ากีฬาเรือใบนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็ได้เปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับจังหวัดระนองนะคะที่จันสมบีชรีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะคะและผู้ที่จัดงานเลยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะนายศรีฮราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็เป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานก็จะมีทุกภาคส่วนทีเดียวทั้งตำรวจทหารนะคะได้มาร่วมกันนะคะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดระนองสอนชนระนองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆแล้วก็มีผู้แทนของกองทัพเรือภาคที่3ผู้แทนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนนักกีฬาและมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมบรรยากาศบริเวณชายหาดคึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองก็ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมนะคะท่านก็ระบุว่าการแข่งขันกีฬาเรือใบครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขนะคะและในขณะเดียวกันค่ะนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ก็ยังกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเลอันดามันมีศักยภาพทางทะเลและหมู่เกาะที่สามารถนำมาต่อยอดด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬานะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดระนองเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศรีราชสรรพกุลก็ได้กล่าวนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬามีผู้ฝึกสอนมีคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วนะคะก็ยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันก็มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาทักษะและต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาเรือใบในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขควบคู่กับการใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดระนองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดระนองกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้พูดถึงความภาคภูมิใจนะคะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองมาตั้งแต่ปี2550นะคะสิ่งที่ท่านบอกว่าภาคภูมิใจที่สุดเลยนะคะภาคภูมิใจที่สุดเลยนั่นคือการได้เห็นเยาวชนจังหวัดระนองพัฒนาตัวเองจากนักกีฬารุ่นเยาวชนและก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนจังหวัดระนองและบางคนก็ก้าว
ไปถึงระดับทีมชาติกันด้วยแล้วก็ฝากให้เยาวชนทุกๆคนได้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นเลยว่าหากมีความตั้งใจและไม่หยุดในการพัฒนาแน่นอนว่าความฝันก็สามารถไปถึงกันได้นะคะซึ่งในส่วนของจุฬานองนี่ในการดึงเอาเยาวชนมาร่วมการแข่งขันต่างๆนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะนอกจากกีฬาเรือใบแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ของระนองนี่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากกันด้วยนะสำหรับจักรยานเส้นทางต่างๆของระนองแต่ก็จะมีนักกีฬาในต่างจังหวัดนะคะจะมีการปักหมุดหมายเมื่อทราบว่าจังหวัดระนองจะมีการแข่งขันจักรยานเกิดขึ้นนะคะรวมถึงชาวต่างชาติกันด้วยก็จะมีชาวต่างชาติที่มีอาจจะท่องเที่ยวอยู่ในเกาะต่างๆของระนองนี่แหละเมื่อทราบว่ามีการแข่งขันจักรยานซึ่งบางคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ารอที่จะให้มีการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นแล้วก็จะขึ้นฝั่งมาร่วมแข่งขันตรงนี้กันด้วยก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยและเรื่องที่อภิสราจะคุยตรงนี้คือก็ได้ติดตามในการมีการแข่งขันจักรยานในพื้นที่ของระนองก็จะมีเยาวชนนะคะอายุต่ำกว่า7ปีนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยบางคนนี่ยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะคือถ้าว่าอยู่บนจักรยานนี้ก็ต้องบอกว่าขายังแตะไม่ถึงล่ะบนจักรยานแต่ก็จะมีให้รายการนี้ได้เกิดขึ้นกันด้วยและรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันและก็มีหลายๆคนที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักกีฬาจักรยานของระนองนะคะแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติกันด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นประกายเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะดึงให้เยาวชนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองจะได้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆห่างไกลจากยาเสพติดกันนั่นเองคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนต้องการจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกๆจังหวัดก็มีจุดประสงค์เดียวกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังขากับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสรากันได้ใหม่นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะพรุ่งนี้ทางโครงการชนประทานระนองจะมาพูดคุยในเรื่องของน้ำท่ามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระนองในขณะเดียวกันนะคะที่ตอนนี้มีฝนนะคะในช่วงหน้าฝนและจากในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรองรับภัยแล้งกันด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาพบกันติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะโกป่าและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็ให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็มด้วยนะคะท่านผู้ฟังเผื่อทีว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องแจ้งนะคะหรือว่าส่งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันนะคะช่วงนี้ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีค่ะจากทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นายสาวรลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม ประมาณ60%ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี้
10: นางสาวพาชเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประธานสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20-22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วม งานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75,400,000 บาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10-13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตงานพบกับร้านสินค้าทางการเกษตรจังหวัดพังงามากกว่า20ร้านค้ากิจกรรมสาธิตการทำแกงส้มและการทำน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นจังหวัดพังงาดนตรีอะคูสติกวันละ2รอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นั่นเองก่อนที่จะไปเล่าข่าวกันในช่วงเบรกต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท

รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็มาติดตามข่าวสารต่างๆจากส่วนกลางจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยของเรานะครับเริ่มต้นด้วยข่าวการลงพื้นที่ของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินได้ลงพื้นที่1,500ช่องอ่านม้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารชายแดนอุบล นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4นะครับบริเวณ1,500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับท่านนายกก็ได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แนวทางการปฏิบัติภารกิจครับแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยและการติดตามการทำงานของกำลังพลตามแนวชายแดนนะครับบอกเลยว่าอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านอนุทินนะครับกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายพร้อมแสดงความเสียใจทุกครั้งนะครับที่ทราบข่าวการสูญเสียจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่มากในการติดตามสถานการณ์จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการส่งกำลังใจให้กับทหารหาญกล้าทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าท่านอนุทินก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อเป็นตัวเยี่ยมเพื่อไปรับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นการเขาเรียกว่าให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดนะครับเอาละครับถัดมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมในเรื่องของเกี่ยวกับค่ายเยาวชนคนดี4จังหวัดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะครับก็ทางด้านกรมการศาสนานะครับก็ได้นำเยาวชนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาพร้อมต่อยอดกิจกรรมทำความดีในพื้นที่ครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายเยาวชนคนดี4จังหวัดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเยาวชนจาก25จังหวัดเลยนะครับภาคกลางนะครับผมแล้วก็เยาวชนคนดี4กรุงเทพมหานครร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจากสถานที่จริงครับในการลงพื้นที่เยาวชนนะครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากนั้นนะครับสักการะหลวงพ่อมงคลบพิตรณวิหารพระมงคลบพิตรครับศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่วัดพระศรีสันเพชรและพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาครับรวมถึงได้เรียนรู้มวยไทยและศิลปะการต่อสู้นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมถอดรหัสตัวตนค้นพบตัวเองนะครับ The Journey to Your Dream นะครับให้เยาวชนเนี่ยได้ค้นหาจุดแข็งของตัวเองเพื่อวางแนวทางการเรียนและการดำเนินชีวิตครับควบคู่ไปกับการฝึกจัดทำโครงการคนดี4จังหวัดเราทำดีด้วยหัวใจโดยมีวิทยากรจากมูลนิธินะครับ Knowing Buddha ร่วมให้ความรู้ตั้งแต่การคิดประเด็นการวางแผนและการออกแบบกิจกรรมครับเพื่อให้เยาวชนเนี่ยนำแนวคิดกลับไปปรับใช้และลงมือทำจริงในสถานศึกษาและชุมชนของตัวเองครับเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมนะครับของกรมการศาสนานะครับผมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็มีการคาดหวังเอาไว้นะครับว่าเยาวชนที่ได้เขาเรียกว่าเข้าร่วมค่ายเยาวชนในครั้งนี้นะครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะเติบโตออกไปในสังคมนะครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาเผยแพร่ความดีนะครับผมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ศิลปะต่างๆเนี่ยมีตัวตนที่สวยงามนะครับผมแล้วก็น่า
เขาเรียกว่าหน้าสืบทอดหน้าเผยแพร่หน้านำไปให้ออกไปสู่สายตาของคนทั้งโลกนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับหมดไปแล้วนะครับกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงข่าวของจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรากันบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่ว่าติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงคนที่ติดตามทางเพจ Facebook สพท.ภูเก็ตเรดิโอนะครับผมทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันก็เช่นเดิมเลยนะครับผมเปิดฉากที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางผอ.สวท.นะครับท่านดัชรีสัจจบุตรวีรวมถึงตัวผมเองแล้วก็พี่เรวดีนะครับพี่จูเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมร่วมไปทำข่าวร่วมรับชมความสวยงามครั้งนี้ตัวเองนะครับกับงาน Feel All the Feelings at Phuket Illuminating พรหมจรรย์นะครับปลุกเสน่ห์เพื่อรณการให้มีชีวิตผ่านแสงสีเสียงและ Projection Mapping ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตครับก็เมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคม2569ที่บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมไปเป็นประธานในงานในครั้งนี้ด้วยตนเองเลยนะครับก็ต้องบอกว่างาน Feel All the Feelings at Phuket Illuminating พรหมจรรย์นะครับจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อททนั่นเองนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยนะครับเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ย่านเมืองเก่าด้วยการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมบาบาพรหมจรรย์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ผนวกรวมกับสิ่งที่เป็นยุคสมัยใหม่เข้าไปนะครับคือเทคโนโลยีแสงสีเสียงและ projection mapping บนอาคารประวัติศาสตร์นะครับบอกเลยว่าอลังการตระการตาแน่นอนถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับลองเซิร์ชเข้าไปตอนนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ขับรถอยู่จำเอาไว้ก็ได้ครับอย่าเพิ่งเซิร์ชตอนนี้นะครับก็สวทภูเก็ต ขออภัยครับสวทภูเก็ต PRD นะครับผมก็เข้าไปดูในเพจ Facebook ของเราเนี่ยไปที่ Reels นะครับจะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ชมบรรยากาศของงานนะครับผมว่าสวยแค่ไหนนะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ออกมากล่าวด้วยตัวเองเลยนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเลยด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยบ้าบ่ายะหยาเพรณกันแล้วก็รวมไปถึงสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของอาหารอีกเครื่องแต่งกายก็ด้วยครับรวมไปถึงวิถีชีวิตและประเพณีเพาะต่อนะครับผมที่สะท้อนความเชื่อและความกตัญญูนะครับของคนพื้นเมืองชาวภูเก็ตนั่นแหละครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Where Heritage Comes Alive in Light นะครับเนรมิตอาคารธนาคารชาร์เตอร์นะครับถ่ายทอดเรื่องราวเมืองเก่าผ่าน Four Field Dimensions นะครับได้แก่ Feel the Culture นะครับสัมผัสอัตลักษณ์พรหมจรรย์ Feel the Art นะครับสัมผัสศิลปะและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ Feel the Story นะครับเรียนรู้เรื่องราวของเมืองเก่าและประเพณีเพาะต่อนะครับและ Feel สุดท้ายนะครับคือ Feel the Moment นะครับร่วมสร้างความทรงจำผ่านการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับก ิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคม2569ที่บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์นะครับโดยเปิดให้รับชมเนี่ยตัวโปรเจคชั่นแมปปิ้งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 22:05 นวันละ10รอบนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานภูเก็ตนะครับหรือโทรก็ได้นะครับ076-212-213นะครับหรือ076-211-036นะครับก็ต้องบอกว่างานเนี่ยจัดยาวๆกันเลย23ถึง29สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์พลาดไม่ได้เลยนะครับคือนอกจากจะมีการฉายโปรเจคชั่นแมปปิ้งเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าร้านอาหารร้านค้าต่างๆมากมายเนี่ยเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนะครับเข้าไปจับจ่ายใช้สอยไปชิมช็อปใช้กันนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยไม่แน่นะครับทุกท่านอาจจะได้เจอขนมหวานที่เพิ่งได้รางวัลรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2026นะครับเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะครับถ้าท่านเดินได้ลองเดินลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีได้เจอนะครับรวมถึงขนมอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นขนมขึ้นชื่อเป็นขนมมงคลนะครับเป็นขนมที่มีรูปร่างเป็นเต่านะครับสีแดงเรียกว่าขนมอังกูนะครับเป็นขนมมงคลนี่แหละครับผมของจังหวัดภูเก็ตใครที่ได้ชิมได้ทานเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอร่อยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยอร่อยล้วนๆเลยนะครับที่ทานคือเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองกันซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยใครที่ได้ร่วมเขาเรียกว่าไปดูวันแรกของงานเนี่ยจะถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าจะได้เจอการแสดงที่เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดของประเทศไทยของเรานะครับที่สืบทอดไปอย่างยาวนานเลยนะครับนั่นก็คือการแสดงโขนนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นอกจากจะคนไทยเนี่ยที่รู้ถึงเขาเรียกว่าความสวยงามวิจิตรบรรจงในการแสดงและถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดงนะครับของการแสดงโขนเนี่ยคือยังมีชาวต่างชาติเนี่ยที่ให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองรัสเซียจีนนะครับผมอินเดียนะครับก็ยังเยอะยังให้ความสนใจแบบล้นหลามต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผมบริเวณรอบพิธีเปิดนะครับเนื่องแน่นด้วยชาวต่างชาติเยอะมากๆนะครับจนต้องมีแบบว่าการกระซิบบอกพิธีกรว่าขออนุญาตเปลี่ยนจากการเขาเรียกว่าพูดภาษาไทยในการเปิดพิธีครับเป็นภาษาอังกฤษในครึ่งหลังทั้งหมดเลยแล้วก็มีสอดแทรกภาษาไทยเป็นภาษารองนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ถึงงานในครั้งนี้ว่าคืองานอะไรนะครับจัดขึ้นเพื่ออะไรเป็นการเผยแพร่เป็นกึ่งซอฟต์พาวเวอร์พูดอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นการสอดแทรกให้ทุกท่านได้ทราบครับว่างานครั้งนี้มีความเป็นมายังไงมีความล้ำลึกนะครับแบบใดนะครับผมรวมถึงการแสดง projection mapping เนี่ยก็ฉายออกมาเป็นรอบที่2ติดต่อกันเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แหละครับภูเก็ตของเราความพร้อมที่จะเขาเรียกว่าผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยสู่สากลระดับโลกสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆครับโอ้ผมก็อวยมาซะยาวนานเลยสำหรับข่าวเดียวเนี่ยกินเวลาไปเกือบ7นาทีเลยนะครับเอาละครับขยับมาที่ข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเราที่แหละครับก็กับเรื่องของการเปิดเวทีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่นะครับย้อนเวลากลับไปนิดเดียวนะครับผมก่อนที่จะเกิดงาน Feel the Feelings นะครับในช่วงของบ่าย3เวลาบ่าย3ของเมื่อวานนี้นะครับ23สิงหาคม2569ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะครับนายเรวัชอารีรอบนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569ครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาระดับประเทศนะครับ ทางด้านท่านธรรมวัฒน์นะครับวงจเริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่างานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาชมรมและสโมสรกีฬาในจังหวัดนะครับภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็การจัดกิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเป็นกลไกสำคัญนะครับในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในด้านของร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญานะครับนอกจากนี้ยังปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาการเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัยนะครับให้กับเด็กและเยาวชนนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตนะครับจำนวน 831,740 บาทครับจัดแข่งขันรวม12กีฬานะครับผมได้แก่เทเบิลเทนนิสเปตองอีสปอร์ตนะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดนะครับวูดบอลมวยไทยสมัครเล่นนะครับวอลเลย์บอลในร่มแบดมินตันครับฟุตบอลแล้วก็ยิงปืนรณยุทธ์นะครับสนุกเกอร์และเทคบอลโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง31สิงหาคม2569ตามสนามแข่งขันต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้กีฬาเหล่านี้นะครับเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยเด็กเหล่านี้จะเป็นนักกีฬาทีมชาติขึ้นมาใครจะรู้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นถือว่าเป็นการพัฒนาร่างกายและก็จิตใจอย่างที่ท่านเรวัตอรีรอบแล้วก็ท่านธรรมวัตรวงศ์เจริญยศนะครับท่านก็ได้ที่ได้บอกไปนะครับว่าจะเป็นการพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ

ระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคอันดามันครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะครับให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งโอกาสโดยเปิดเวทีให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนำทุนทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายและต่อยอดครับเพื่อกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลากหลายเลยทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่หากินจากจังหวัดอื่นๆไม่ได้นะครับผมเป็นอาหารที่บอกเลยว่ามีแค่ในจังหวัดพังงาก็มาเปิดให้จำหน่ายให้ได้ลองชิมกันนะครับรวมถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีด้วยตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาที่จังหวัดพังงาเนี่ยได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านน้ำเค็มอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ลองไปก็ว่าอยากจะลองไปดูนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดกันนะครับผมเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อันดามันนะครับคือจังหวัดระนองระนองนะครับได้เปิดสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและพัฒนายอดฝีมือเยาวชนนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาที่จันสมบิตรีสอร์ทจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับประจำปี2569ครับโดยมีท่านสีหราชสรรพกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านคงกฤตฉัตรมารีรัตน์นะครับสโมสรส.ส.จังหวัดระนองในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกองทัพเรือภาคที่3และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงในทีเดียวนะครับทางด้านท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกีฬานะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมกับได้มีการยืนยันนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีความพร้อมในการใช้กีฬาทางน้ำเนี่ยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ปักหมุดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสปอร์ตทัวริซึมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนด้านท่านคงกฤตฉัตรมารีรัตน์นะครับท่านก็อย่างที่ได้ทราบไปนะครับท่านก็ต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเนี่ยพร้อมกับระบุว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามประลองความสามารถอย่างเดียวนะครับแต่เป็นพื้นที่เรียนรู้ช่วยสร้างเสริมวินัยแรงบันดาลใจและภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะครับอีกทั้งยังเป็นการนำศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและหมู่เกาะอันดามันของระนองเนี่ยมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะครับซึ่งต้องถือได้เลยนะครับว่ากีฬาแข่งขันเรือใบกีฬาเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะพิเศษนะครับทั้งในเรื่องของความยากในการเล่นในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็โอกาสในการที่จะได้ลองพัฒนาฝีมืออย่างเงี้ยครับในสถานที่ที่แตกต่างกันไปหาได้ยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเรือใบอบจ.ระนองครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมในการกระตุ้นให้กับนักกีฬาในจังหวัดระนองในการแข่งขันเรือใบเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับผมบนเวทีที่ต้องบอกว่าเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ระนองกำลังพัฒนานะครับในหลากหลายด้านอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับจังหวัดระนองแล้วก็นักกีฬานะครับเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะครับผมกับข่าวดีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรอคอยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2569เวลา16นาฬิกาที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา
ระหว่างตำบลเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยนะครับระยะทางก็ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ครับวงเงินงบประมาณ 1,854 ล้านบาทนะครับโดยงานนี้นะครับท่านอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการนะครับส.ส.ในพื้นที่และประชาชนเนี่ยก็มาร่วมต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวท่านพิพัฒน์ก็ได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนะครับแน่นอนแหละครับว่าจะต้องช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมากช่วยลดระยะเวลาการเดินทางเหลือเพียง 5-10 นาทีจากเดิมที่ต้องรอแพขนยานยนต์ซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะครับในการที่จะเดินทางข้ามเกาะแล้วก็ต้องให้บริการเนี่ยเฉพาะเวลา 7:00 นถึง 22:00 นเท่านั้นทำให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางขนส่งสินค้าประมงเกษตรแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ช้านะครับหรือในบางจังหวะเนี่ยก็ไม่สามารถมารักษาได้นะครับผมการที่มีสะพานดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเรื่องความสะดวกสบายในหลายๆด้านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกำหนดการดำเนินงานจะมีการลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นประธานสักขีพยานระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ชนะการประมูลนะครับซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างช่วงปลายปี2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยพร้อมเปิดใช้งานภายในปี2572นะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แหละครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้ก็ผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธทีมงานสทภูเก็ตนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
8: นายศิษฐศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
9: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อ สำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการและกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
2: เพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569รายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการติดตามน้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงข้อสั่งการในหน่วยงานสังกัดนะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ข่าวสารจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้เสียสละทั้ง3ท่านของจังหวัดพังงานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้ากับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
5: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
4: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
5: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
4: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
5: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
4: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามการในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยก็ในภาพรวมที่คลายลงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจาก ฝนที่ตกหนักนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนในเรื่องของการเยียวยาค่ะการขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะกรมป้องกันและสาธารณภัยต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะทำให้มีในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะช่วยอำนวยความสะดวกห้ามให้ประชาชนนะคะต้องประสบปัญหาในด้านของการจัดหาเอกสารเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดให้กับประชาชนเพื่อที่จะป้องกันเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเขตเศรษฐกิจแล้วก็จุดสำคัญในทุกจังหวัดค่ะพร้อมหาแนวรือในหาดพร้อมหาเขาเรียกว่าเส้นทางนะคะให้มีการระบายน้ำให้ได้โดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง37จังหวัดภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนะคะดำเนินมาตรการทั้งหมด5ด้านค่ะได้แก่เรื่องที่1 นะคะการช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูในพื้นที่ค่ะโดยให้กรมป้องกันและสาธารณภัยและก็จังหวัดนะคะเร่งสำรวจความเสียหายและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจะแล้วก็อำเภอเมืองน่านค่ะอำเภอเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าน้ำประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือในเรื่องของการติดตามและก็การคาดการณ์ในส่วนของสภาพอากาศนะคะก็มอบให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะคะติดตามปริมาณฝนในจังหวัดน่านและก็พื้นที่ต้นน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเตรียมการรับมือให้ทันเหตุการณ์ค่ะแกนที่3นะคะก็คือการติดตามแล้วก็การคาดการณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะก็มอบให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำค่ะประเมินปริมาณแล้วก็ทิศทางของมวลน้ำนะคะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำนะคะหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงในพื้นที่ใดก็ขอให้รีบแจ้งพี่น้องประชาชนโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะมีเวลาในการเตรียมตัวนะคะยกของย้ายรถแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังประเด็นที่5นะประเด็นที่4ค่ะขออภัยค่ะการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะก็ให้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานในเรื่องของเครือข่ายพื้นที่ที่แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมอพยพพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีค่ะประเด็นที่5ค่ะการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะก็มอบให้แก่กระทรวงคมนาคมนะคะเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบนะคะหากมีในส่วนของดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมในส่วนของเครื่องจักรค่ะแล้วก็เปิดเส้นทางให้ได้โดยเร็วนะพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ได้ใช้ได้แล้วก็เส้นทางที่ควรมีการหลีกเลี่ยงให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะในส่วนของมาตรการที่6นะคะการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะก็มอบหมายให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็เสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับถึงจังหวัด สุโขทัยนะคะแล้วก็จังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันแล้วก็ระบายน้ำโดยเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงศูนย์พักพิงแล้วก็เส้นทางอพยพย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วก็บูรณาการการทำงานให้เป็นเอกภาพนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดก็ขอให้หน่วยงานนะคะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการที่ทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมนะคะมาดูในส่วนของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องเฟื่อง ฟื้นฟูนะคะได้แก่อย่างแรกค่ะก็มีในส่วนของน้ำประปานะคะซึ่งมี2 ส่วนได้แก่ส่วนประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ประปาหมู่บ้านนะคะโดยประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้มีการระดมเครื่องจักรกำลังคนนะคะเข้าซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะวันที่24ก็สามารถแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้เหมือนเดิมแล้วก็เต็มระบบทีเดียวค่ะส่วนประปาหมู่บ้านนะคะก็ยังมีบางส่วนนะที่มีความเสียหาย 100% เลยจึงได้มีการจัดระดมนะคะกำลังซ่อมแซมในส่วนของช่างประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของการประปานครหลวงช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมในส่วนนี้ได้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไฟค่ะขณะที่มีการเสียหายนะคะทั้งสายส่งและก็เสาไฟที่มีการโค่นล้มนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการแก้ไขซ่อมแซมนะคะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วและก็ยังคงเหลือแต่การระดมกำลังให้บริการในพื้นที่บ้านเรือนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะคะในส่วนของการฟื้นฟูค่ะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะกำชับในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะต้องล้างอย่างน้อย3รอบนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการฟื้นฟูอีก1ระบบนะคะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะให้นายอำเภอทุกอำเภอค่ะเข้าทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและก็สภาพภูมิอากาศโดยรวมถึงการประเมินสถานการณ์ภัยนะคะแล้วก็มีถ้าหากมีข้อสงสัยก็ขอให้ประสานแล้วก็ปรึกษาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะนี้นะคะพบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความเครียดนะคะพบว่ามีความเครียดสูงจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยพิบัตินี้นะคะจึงขอฝากถึงสื่อมวลชนนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ย้ำเตือนซ้ำๆนะคะรวมไปถึงจากนี้ค่ะก็มีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้มั่นใจในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในส่วนของ 100% ก็จะได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วก็ขอให้จังหวัดนะคะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อที่จะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะในส่วนของอาหารของผู้ประสบภัยนะคะก็มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะสามารถเพิ่มได้ตลอดนะคะก็ขอให้พี่น้องในส่วนของชุมชนผู้นำชุมชนนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในตรงนี้เพื่อที่จะควบคุมแล้วก็เพิ่มปริมาณได้การปรับปรุงในส่วนของเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองหน้านะคะพบว่ามีการชำรุดนะคะในส่วนของแนวเขื่อนนะคะป้องกันตะลิ่งบางจุดนะคะโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดค่ะในส่วนของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำนะคะในพื้นที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะนำขอนไม้ขนาดใหญ่ค่ะไปพักไว้ก่อนในส่วนของพื้นที่ของเอกชนเพื่อให้ทางราชการได้เร่งการซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่ราชการให้แล้วเสร็จนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการจัดการน้ำค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ยังคงให้การเฝ้าระวังในส่วนของปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะคะลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะก็ตอนนี้นะหลังจากมีการที่ฝนตกสะสมในหลายพื้นที่นะคะขณะที่ภาพรวมในระดับน้ำของแม่น้ำสายหลักก็ยังต่ำกว่าตลิ่งซึ่งยังมีการสั่งการให้ทางกรมชลประทานนะคะเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะรวมไปถึงการติดตามปริมาณในส่วนของน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดงานน้ำได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ทันสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของสถานที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการติดตามเรื่องอุทกภัยแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ทางกรมชลประทานเองก็ได้นำเครื่องระดมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานในสังกัดค่ะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะให้ทางกรมควบคุมมลพิษนะคะเร่งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ คุณภาพน้ำนะคะการจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำนั่นโดยรวมนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าคุณภาพของน้ำประปานะคะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนาวนะคะแล้วก็ประปาหมู่บ้านนะคะก็ไม่พบคลอรีนอิสระนะคะอาจจะมีในส่วนของความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในส่วนของแบคทีเรียนะคะก็แนะนำให้ประชาชนนะคะหากที่จะมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านก็ควรที่จะมีการต้มก่อนนำไปบริโภคนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ระดมในส่วนของเครื่องจักรค่ะเข้าฟื้นฟูแล้วก็เส้นทางสะพานชำรุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันน้ำให้ได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครนะคะก็มีการสำรองน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารแล้วก็เยียวยากรณีเที่ยวบินได้รับผลกระทบนะคะทั้งเที่ยวการเปลี่ยนในส่วนของเที่ยวบินฟรีนะคะการเก็บวงเงินเครดิตหรือว่าการคืนเงินเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ในส่วนของการป้องกันการควบคุมโรคนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระมัดระวังโรคที่จะมากับน้ำแล้วก็วิธีป้องกันโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคทางเดินหายใจรวมไปถึงโรคตาแดงแล้วก็โรคอุจจาระร่วมกันด้วยเพื่อให้ประชาชนค่ะเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจอาการของตนเองแล้วก็ป้องกันตนเองในช่วงน้ำท่วมนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวสารของจากกฟผ.กันบ้างค่ะมารู้จักกับเทคโนโลยี CCUS นะคะซึ่งเมื่อการลดคาร์บอนไม่ได้มีแค่พลังงานสะอาดเท่านั้นนะคะการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนก็เป็นแนวทางสำคัญในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะระบบไฟฟ้ายังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงบางส่วนนะเพื่อที่จะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องค่ะทำให้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากการผลิตไฟฟ้าอยู่นอกจากนี้ค่ะหลายประเทศนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี CCUS นะคะหรือว่านวัตกรรมการดักจับใช้ประโยชน์แล้วก็ดักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะเพื่อที่จะลดการปล่อยในส่วนของคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะคะโดยคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะจะถูกดักจับเพื่อนำไปกักเก็บอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆนะคะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะหลายประเทศทั่วโลกค่ะก็ได้นำเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะ CCUS นะคะไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้เริ่มพัฒนาแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ศึกษาความเป็นไปนะคะความในส่วนของความเป็นไปได้ของระบบการติดตั้งระบบดักจับคาร์บอนในโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสำรวจศักยภาพแหล่งกักเก็บคาร์บอนใต้ดินนะคะในพื้นที่แอ่งลำปางนะคะแล้วก็การต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็วัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกและก็พัฒนาในส่วนของพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยของเราต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามกันต่อในสถานการณ์และก็เรื่องราวของจังหวัดพังงาค่ะ
7: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
8: อุ๊ยผู้ชายรักเราอะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
7: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
8: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะ
9: มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัม

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะก็ได้มีในส่วนของการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะแล้วก็เสริมสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็การมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีบุคลากรนะคะจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสถาบันการศึกษาภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงารวมกว่า150คนนะคะเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการจัดในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็การระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อยึดมั่นแล้วก็ในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนส่งเสริมการป้องกันและการทุจริตการประพฤติมิชอบในภาครัฐนะพร้อมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะแล้วก็ภาครัฐเข้าด้วยกันรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยในการเฝ้าระวังและก็บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกอบรมนะคะก็จะแบ่งเป็นการเรียนรู้สองส่วนสำคัญนะคะได้แก่ส่วนแรกก็คือบริบทและก็แนวทางการป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะส่วนที่สองก็จะเป็นในการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐและก็กลไกธรรมาภิบาลค่ะส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการบรรยายและก็การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะคะมีการวิเคราะห์และก็การจัดทำแผนนะบริหารความเสี่ยงทางในเรื่องของการทุจริตค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็ได้มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการบริหารราชการในระดับพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมไปถึงการขับเคลื่อนค่ะคุณผู้ฟังการแก้ไขปัญหานะคะการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาดูในส่วนข่าวถัดมานะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ดีทีเดียวค่ะโดยทางจังหวัดพังงานะคะก็มีในส่วนของผู้ที่3ท่านนะผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้มอบบริจาคที่ดินเพื่อที่จะเปิดทางสู่โครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขาค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้แก่นางสมจิตลิ่มเศษสูนะคะแล้วก็นางวันดีสงวนผลและนางวันเพ็ญยมนานะที่มีความเสียสละบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่านะคะทำให้โครงการสำคัญค่ะที่ประชาชนรอคอยสามารถเดินทางต่อไปได้เลยโดยการที่ได้รับการเสียสละครั้งนี้นะจากทั้ง3ท่านค่ะไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานเท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเกาะคอเขานะได้เดินทางได้สะดวกค่ะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการเข้าถึงโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆนะคะลดข้อจำกัดจากการเดินทางด้วยเรือแล้วก็แพขนานยนต์ในปัจจุบันนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของการเดินทางในช่วงมรสุมด้วยค่ะซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวขอบคุณทั้ง3ท่านที่ได้มีการเสียสละแล้วก็อุทิศที่ดินทำให้โครงการนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะขณะที่นายไพรัชเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมว่าน้ำใจแล้วก็ในส่วนของความเสียสละของทั้ง3ท่านถือเป็นแบบอย่างสำคัญของชาวจังหวัดพังงานะคะและก็เป็นพลังแห่งความร่วมมือที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะโดยโครงการสะพานขออภัยค่ะโดยโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขานะคะก็มีระยะทางรวมกว่า 4.96 กิโลเมตรนะคะประกอบด้วยถนนประมาณ 2.1

0: เคลื่อนในส่วนของการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสามารถดำเนินการได้อย่างเร็วขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสัญจรต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องของเราเองนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทั้ง3ท่านนะที่มีจิตใจอันเป็นกุศลนะที่ได้ทำสิ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวจังหวัดพังงาค่ะมาดูกันในส่วนของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้าค่ะคุณผู้ฟังโดยณตอนนี้ก็อาจจะเบาบางลงหน่อยซึ่งเมื่อเช้ามีทั้งลมทั้งฝนเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กขอไปข่าวเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนนางรานะคะบริเวณอ่าวตังเกียนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซี่นะคะประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปแนวบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็สภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีในส่วนของฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีฝนฟ้าอากาศนะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลและก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของหน้าฝนนะคะก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้

กลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ในส่วนของประเด็นในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางสอปตนะคะก็ได้มีการปรับแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนและก็แจ้งสิทธิประโยชน์แล้วก็แนวทางการเยียวยานะคะย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะในส่วนของสถานการณ์ประกอบสถานผู้ประกอบการนะคะก็เดินหน้าอย่างโดยเร็วนะเพื่อที่จะให้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วค่ะทางด้านรองเลขาธิการสอปตนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะมีนโยบายนะคะปรับแผนการทำงานครั้งใหญ่นะเนื่องจากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐนะคะจะลงพื้นที่หาประชาชนโดยตรงค่ะทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยนะเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์แล้วก็แนวทางการเยียวยาเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะไม่ต้องกังวลแล้วก็จะได้รับในเรื่องของความช่วยเหลือเมื่อใดนะโดยในส่วนนี้ค่ะโดยได้มอบหมายให้นายแพทย์สมหมายนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสอปตนะคะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนนี้ค่ะสำหรับในส่วนของความเสียหายในเรื่องของพื้นที่นะเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อแล้วก็สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะทางสอปตค่ะจะช่วยประสานทีมเยียวยาของจังหวัดนะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยค่ะเร่งดำเนินการความเสียหายแล้วก็คาดว่าจะได้รับในส่วนของข้อสรุปแล้วก็วงเงินเยียวยาในภายใน1เดือนนี้นะคะนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในส่วนของการช่วยเหลือตามระเบียบราชการเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถกลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วค่ะขณะเดียวกันค่ะทางสอปตนะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิประโยชน์และเยียวยาค่ะเพื่อเชื่อมต่อในการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงสิทธิประโยชน์นะคะรวมไปอย่างทั่วถึงกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะคะรัฐจะไม่รอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นผู้ที่จะลงไปหาแล้วก็ดูแลถึงที่ค่ะเน้นย้ำรัฐบาลจะติดตามและช่วยเหลืออย่างจริงจังแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการปรับแผนของทางสอปตนะคะที่จะดำเนินการให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทั้งนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสอทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะทุกท่านที่รับฟังรายการนะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ทาง Facebook Live สวทพังงานเรดิโอแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราทางทีมงานนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังจากสวทกระบี่นะสวทกระบี่ภูเก็ตค่ะสวทกัวป่าแล้วก็สวทระนองก็ต้องฟังไปยังสูงค่ะแล้วเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการร้อยเรื่องอนามันในเวลา11นาฬิกานะคะ10นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตได้ขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
4: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก พื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
2: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
5: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้ง โดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
6: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
8: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ณ แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31 สิงหาคมนี
9: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้แต่ข้างเติมไม่ได้หนักมากถึง200-300 มิลเติมในขนาดที่ประมาณ100 มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
8: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24 ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณ20%และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณ8%จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24 ชั่วโมงร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
10: นายธงชัยสนศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
11: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.จะทำเรื่องนี้มาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาทหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได
12: ้นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
13: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
14: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตเบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันนี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
0: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธวิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจะตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
0: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีนายโรมันโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ 14-17 ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีอเมริกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์สีการดีเมเดก้าคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาที และประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 20:00 นที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
17: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟโพสิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ณตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
16: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax ผานิชคาดนาครายงาน
18: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
19: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง

0: ำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญยุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไร ท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคฤทธิ์สีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปลิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปลิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและการกระตุ้นการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันนั่งในท่าที่เหมาะสมการนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHzต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะห้วยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้ว

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับถึงเวลาของรายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับรายงานตัวช่วงเวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นนะครับกับรายการที่เป็นกำลังใจที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องชาวชายฝั่งนะครับพี่น้องกัปตันเรือคนเรือที่ทำมาอาชีพในทะเล1ชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่าย2 96.5 สวทภูเก็ตครับวิจิตรคนกล้าผมดีเจพี่บังรับหน้าที่ตรงนี้นะครับรายงานตัวสาระดีๆกับบทเพลงหน้าฝั่งหน้าฝั่งวันนี้นะครับเรื่องราวแรกก็คงจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเช้ามาก็หลายพื้นที่คงมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยนะครับก็คงไม่หนักหนาสากันฝนค่อนข้างบางเบาไม่มากครับคือลมในทะเลนะฮะในส่วนของบริเวณในอ่าวนะครับก็ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับไม่ถึง3เมตรนะครับส่วนนอกอ่าวก็อยู่ประมาณสัก3เมตรถึง4เมตรนะครับ3เมตรกว่าๆนะครับแต่ถ้าว่ามีฝนตกด้วยนะครับมีเมฆครึ้มดำนะครับก่อตัวสภาพพื้นที่แถวๆนั้นนะครับก็คงจะมีคลื่นนะครับนะเพิ่มเติมจาก2เมตรเป็น3เมตรจาก3เมตรเป็น4เมตรได้ตลอดเวลาทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าฝนหยุดตกลมนะครับไม่มีนะครับความสงบของคลื่นก็กลับมานะครับตามปกตินะครับฝนฟ้าช่วงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่มากมายนะครับนะแต่ช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับนะช่วงตั้งแต่วันสองวันข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีฝนตกค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็มีลมนะครับในทะเลอันดามันของเรานะครับค่อนข้างแรงนะครับบริเวณนอกอ่าวนะครับการเดินทางไปไกลนะครับในการเดินทางตั้งแต่ภูเก็ตไปพังงานะฮะเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยภูเก็ตไปกระบี่นะครับแล้วก็ไปเกาะฮ่องกระบี่นะครับไปทางฝั่งสิมิลันนะครับก็จะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงพอสมควรทีเดียวนะครับจากภูเก็ตไปพีพีนะครับกระบี่นะครับก็แรงพอสมควรนะครับก็เรือที่ความยาวนะครับนะน้อยกว่า10เมตรเนี่ยนะครับอย่าไปนะครับนอกอ่าวนะครับในทะเลลึกนะครับมันจะมีคลื่นค่อนข้างใหญ่แล้วก็เรือเราเล็กนะครับถ้าว่าเป็นไปได้ก็คือหยุดนะครับห้ามออกนะครับเด็ดขาดนะครับก็อยู่บริเวณชายฝั่งนะครับทำมาหากินบริเวณใกล้ฝั่งพอนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้นะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะไทเคมารีนห่วงใยห่วงใจคุณเสมอเสมอนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องแรกเลยนะครับนะเมื่อกี้เรื่องของสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อีก 2-3 วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะมีประกาศของเจ้าท่านะครับอีกฉบับนะครับฉบับล่าสุดน่าจะช่วงเย็นนะครับนะรายการท้องถิ่นของเราคงจะได้มาประกาศนะครับให้ผู้ฟังนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้แชร์กันนะครับใน Facebook นะครับส่งต่อกันไปสำหรับประกาศล่าสุดของเจ้าท่านะครับของภูเก็ตเรานะฮะเมื่อวานหลายวันนะฮะหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนะแล้วก็หลายจังหวัดนะครับก็มีการซุ่มซ้อมนะครับนะฝึกซ้อมเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับนะเรื่องภัยจากมนุษย์นะครับนะการเกิดภัยจากธรรมชาติก็เช่นพวกลมพายุเข้ามานะครับมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดวาตภัยเกิดมีฝนหนักนะครับน้ำท่วมมีการประกาศนะครับโดยใช้สัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลนะครับในโทรศัพท์ของเราที่เราจะได้รับฟังข้อความต่างๆนะที่ส่งเข้ามานะครับและการประกาศของทางพื้นที่ก็ดีนะครับที่มีเสียงไซเรนต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัตินะครับของชาติที่เราเคยเจอที่ผ่านมานั่นก็คือภัยพวกสึนามินะครับแล้วก็มีวาตภัยด้วยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็
ลองทดสอบในเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับการเตือนนะครับทางในโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็สัญญาณนะครับที่เกิดขึ้นนะตามหอกระจายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทำนะครับกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะครับการซุ่มซ้อมบ่อยครั้งยิ่งทำให้เรามีความชำนาญนะครับนะถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้ในเรือโดยสารนะครับในเรื่องของเรือล่มนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่ในเรือนะครับการกระจัดกระจายเมื่อเรือล่มเนี่ยนะครับนะมีแจ็คเก็ตชูชีพติดตัวแล้วก็ล่องลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพักพวกพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องอยู่อย่างไรกันทำอย่างไรกันนะครับใครเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับในขณะที่ยังไม่มีใครมาช่วยเราการตัดสินใจใดๆต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็การดูนะครับทดสอบสัญญาณของวีทีเอสนะครับสัญญาณติดตามนะครับแล้วก็สัญญาณประสานงานของวิทยุนะครับ VHF นะครับช่อง16แล้วก็71นะครับ71ก็จะเป็นบางกอกเรดิโอแล้วก็16นี่ก็จะเป็นช่องของทางน้ำนะครับภูเก็ตนะครับโดยจะมีทางศูนย์ของภูเก็ตเซตนะครับนะเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับร่วมกับทางสอนชนก็ดีนะครับทางตำรวจน้ำก็ดีนะครับในการช่วยเหลือนะครับทางน้ำถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะครับในทะเลของเรานะครับทั้งใกล้ฝั่งแล้วก็นอกฝั่งนะครับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีการฝึกซ้อมนะครับที่ทำให้พวกเราชำนาญนั้นนะครับมันยิ่งประสบนะครับความสำเร็จถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราก็จะไม่มีการสูญเสียนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับนะก็คือหลีกเลี่ยงนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่เรารู้นะครับเราเรียนรู้กับมันนะครับเมื่อไปเจอแล้วเจออุปสรรคเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคตรงนั้นอย่างไรเราเรียนรู้กับมันนะครับนะการที่อยู่ในทะเลนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันนะครับการซุ่มซ้อมโดยบริษัททัวร์นะครับที่ผ่านมาหลายบริษัททัวร์ที่ผมเห็นนะครับก็เยอะพอสมควรที่มีบริษัทบางบริษัทนั้นเขาชัดเจนเลยนะครับก็คือเขาก็จะเป็นการฝึกของบริษัทแล้วก็ติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่นะครับของปภ.ไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดนะฮะหรือว่าปภ.ในพื้นที่นะครับของเทศบาลต่างๆนะครับที่ช่วยในเรื่องราวของการดับเพลิงด้วยการฝึกนะครับช่วยผู้ประสบเหตุนะฮะการปฐมพยาบาลนะครับโดยพี่น้องอสม.นะครับพี่น้องสาธารณสุขในพื้นที่นะร่วมกันนะครับในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปมีการถ่ายรูปนะฮะส่งต่อๆกันในสื่อนะครับโซเชียลต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีงามที่สามารถที่ส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาเห็นนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะอุ่นใจรู้สึกสบายใจนะครับว่าเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆนะครับนะภูเก็ตเนี่ยเขาซ้อมกันบ่อยนักเที่ยวจะได้ไปพูดนะฮะว่าภูเก็ตเนี่ยเขาซ้อมทุกเรื่องราวกันบ่อยนะครับไม่ว่าอุบัติเหตุไฟไหม้เรือก็ดีนะครับเรือล่มก็ดีเรือชนกันก็ดีนะครับคนตกน้ำก็ดีนะครับถ้าเราซ้อมบ่อยๆมันยิ่งดีนะครับการบูรณาการร่วมนะครับในการซุ่มซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะบริษัททัวร์ต่างๆเจ้าของสะพานนะครับนะสะพานหลวงหรือว่าสะพานที่เอกชนนะครับนะร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานนะครับในการซ้อมการขนส่งขนผู้ป่วยนะฮะไปยังโรงพยาบาลนะการอำนวยความสะดวกโดยตำรวจนะครับนะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับโดยอาสาสมัครอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ยิ่งนะครับชำนาญงานแล้วก็มันดีงามนะครับต่อบ้านเมืองเรานะครับใครเห็นเขาจะรู้สึกว่าโอ้นะครับมีการซ้อมอยู่ตลอดนะทุกเรื่องนะครับนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทุกเรื่องมันก็เกิดกับพวกเราทุกเรื่องมันก็เข้ามานะครับในบ้านเมืองเราเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีนั่นก็คือการเตรียมพร้อมกับมันนะครับ

สรการติดตามนะครับทักทายไปยังกัปตันเรือทุกท่านนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฟังพี่บังนะครับกำลังจัดรายการอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามกันนะครับอย่างไรถ้าหากว่าอากาศเป็นอย่างไรในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบางนาไม่ว่าจะเป็นนะครับแถวแถวเกาะละวะนะครับแถวแถวเกาะยาวนะครับเรือที่เดินทางจากบางโรงไปเกาะยาวเรือที่เดินทางนะครับจากแถวในเมืองนะครับรัชดาอ่าวฉลองนะครับไปยังเกาะต่างๆเกาะเอนะครับเกาะราชานะพีพีนะครับถ้าหากว่าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับก็สามารถรายงานมาได้ว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างขึ้นลมเป็นอย่างไรบ้างในขนาดนี้นะครับที่พื้นที่ที่ท่านกำลังปฏิบัติงานกันอยู่นะครับแจ้งเรื่องไปยังผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเจ้าของเรือนะครับทุกท่านนะรับทราบนะฮะตอนนี้อาจจะมีหนังสือนะครับจากเจ้าท่าภูเก็ตนะครับไปถึงท่านนะครับในเรื่องของเรือบางลำนะครับนะเรือบางลำที่ยังไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับซึ่งทะเบียนขาดไปแล้วนะครับนะบางลำก็ขาดไป3เดือนบางลำก็ขาดไป6เดือนนะครับเป็นปีนะแจ้งเพื่อทราบนะครับนะถ้าหากว่าท่านนำเรือไปใช้นะครับโดยที่ไม่ได้ต่อทะเบียนเรือนะครับนายช่างไม่ได้ไปตรวจเรือของท่านแล้วก็นำเรือไปใช้ก็ถือว่าท่านผิดนะครับกฎหมายของพรบ.น่านน้ำไทยนะครับท่านนำเรือไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะไม่ได้อนุญาตจากเจ้าท่านะครับนะถ้าว่าเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็คงจะเป็นการท็อปนะครับเขาเรียกว่าความผิดนะฮะ1 2 3 4 5แน่นอนนะครับนะแจ้งให้ทราบนะให้ไปดำเนินการนะครับแจ้งเรื่องนะครับในการขอแจ้งนะครับต่อทะเบียนเรือนะครับจากสำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่สำหรับภูเก็ตก็แน่นอนนะครับที่เอามะขามนะท่านไปแจ้งเรื่องเพื่อที่จะขอดำเนินการในการต่ออายุเรือนะครับในการใช้เรือในปีต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไม่ขอใช้เรืองดใช้เรือในปีถัดไปนะครับหรือว่าท่านของดใช้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไปแจ้งนะครับให้เจ้าท่าได้รับทราบเจ้าท่าภูเก็ตได้รับทราบว่าท่านของงดการใช้เรือของท่านนะครับซึ่งเมื่อนะฮะเรือของท่านงดใช้นะครับเป็นการจอดนะครับมาเพื่อบำรุงนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับอันนี้ก็จะรับทราบนะฮะโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะทางน้ำที่เขารับทราบนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะฮะดำเนินการนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าปล่อยปละละเลยเพราะไม่งั้นนะครับก็จะโดนจัดการเรื่องของการปรับนะครับนะเรื่องของการนำเรือใช้นะครับนะไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเช่นเดียวกันกับกัปตันเรือนะคนเรือนะครับอย่าปล่อยให้ใบประกาศนียบัตรขออภัยครับประกาศนียบัตรของท่านนะครับนะขาดอายุนะครับนะไปขอยื่นเรื่องนะครับในการต่ออายุนะครับซึ่งประกาศนียบัตรก็เป็น5ปีนะฮะต่อครั้งหนึ่งก็5ปีนะครับก็ไปด้วยตัวเองนะครับนะบัตรประชาชนสำคัญที่สุดนะครับไปที่สำนักงานเจ้าท่าไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อการขอต่อนะครับไปประกาศนียบัตรของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรือต่างๆนะครับนะช่างเครื่องต่างๆนะครับนะแจ้งเพื่อทราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งนะครับว่าท่านเรือของท่านเนี่ยนะครับจอดบริเวณใดใช้ทุ่นอยู่ที่ไหนนะครับหน้าอ่าวปอหน้ายอร์ดเฮเว่นนะหน้าอ่าวมะขามหน้าอ่าวฉลองนะครับนะท่านต้องไปแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่นะเจ้าท่ารับทราบนะครับว่าเรือของท่านจอดทุ่นไหนยังไงเมื่อไรนะครับนะมีกี่ทุ่นนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะแจ้งเพื่อทราบเพราะว่าจะต้องจัดการในเรื่องของระเบียบนะครับทุ่นที่จอดเรือนะครับทุ่นผูกเรือทุกทุ่นนะครับที่อยู่ในทะเลนะครับนะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทุ่นที่คนนู้นมาผูกคนนี้มาผูกนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมรับกันนะครับก็เรือทุกลำก็จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรือนั้นนะครับนะงดใช้อยู่หรือไม่ไปผูกทุ่นนะหรือว่าเรือใช้อยู่นะไปผูกทุ่นนะครับเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุเกิดพลาดนะครับ
ทุ่นขาดเชือกขาดเนี่ยเรือไปแตะกับเพื่อนนะครับหรือว่าเรือไปแตะกับสะพานนะครับราวสะพานนะครับราวไฟสะพานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของเรือของท่านชื่ออะไรใครเป็นเจ้าของนะครับนำหลักฐานนะครับเพื่อที่จะแจ้งนะครับในสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าให้ผ่านให้ผ่านการเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลประจำนะครับของเจ้าท่าด้วยของทางเจ้าของนะครับท่าเทียบเรือต่างๆนะครับซึ่งเจ้าของท่าเทียบเรือต่างๆก็ต้องมีข้อมูลด้วยนะครับนะเรือที่จอดทุ่นอยู่หน้าท่าของท่านนะครับแล้วก็นอกออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องหาข้อมูลนะว่าใครเป็นเจ้าของนะครับนะเรือชื่ออะไรยังไงนะครับนะให้ได้รับทราบนะครับนะโดยทั่วกันนะครับนะเมื่อถึงเวลาที่มันเป็นปัญหาเกิดปัญหานะครับจะได้ทันทุกทีนะครับในการเรียกเพื่อที่จะต้องจัดการเรื่องความเสียหายต่างๆนะตามกฎหมายของทางน้ำนะครับนะให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ

ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามฮะท่านกำลังรับฟังรายการท่านแคมรินนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับถ้าพี่น้องนะครับเดินทางไปนะครับยื่นเรื่องนะครับในการต่อทะเบียนเรือนะครับหรือว่ายื่นเรื่องเกี่ยวกับการล่วงล้ำน้ำนะครับนะให้ทราบว่าตอนนี้นะครับท่านไปยื่นเรื่องที่อาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5นะครับซึ่งเป็นอาคารของเขตนะครับสำนักงานเขตนะส่วนสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ตนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เดือนหน้านะครับก็คงจะสามารถเดือนนี้นะครับก็เริ่มที่จะขนของจากสำนักงานเขตมาสำนักงานใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าคงจะได้เปิดนะครับอย่างไรก็ช่วงนี้นะครับท่านก็ไปยื่นเรื่องนะฮะที่สำนักงานเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่ออายุเรือนะฮะการไปแจ้งนะครับในเรื่องของทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งล่วงล้ำหน้าน้ำนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะฮะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้นะครับมีน้องๆอยู่ด้านล่างนะที่เป็นฝ่ายธุรการนะครับไปถามน้องว่าติดต่อนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะแนะนำว่าให้ใครนะครับไปห้องตรงไหนอย่างไรนะครับนะนะครับก็แจ้งเพื่อทราบนะครับนะครับเรื่องที่จะพูดคุยเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะครับนะอุปกรณ์สื่อสารบางคนติดอุปกรณ์สื่อสารนะครับของเรือแต่ละลำที่บังคับให้ติดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุก็ดีเรื่องของ VTMS นะฮะเครื่องสัญญาณส่งสัญญาณนะครับนะให้รับทราบว่าท่านไม่ใช่ว่าติดเอาไปติดเพื่อที่จะให้ทางสำนักงานทางเจ้าท่าตรวจอย่างเดียวนะครับพอตรวจเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ท่านก็ขนออกจากเรือของท่านไปไว้ออฟฟิศนะฮะหรือว่าไม่เปิดเลยนะครับนะตั้งแต่ตรวจเรือนะครับนะยาวไปอีกปีไม่เปิดเลยนะครับเครื่องของท่านอาจจะมีปัญหานะฮะแล้วก็อาจจะเริ่มที่จะรวนนะครับแล้วก็ขึ้นเกลือแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการที่ท่านได้เปิดอยู่ตลอดการใช้อยู่ตลอดนะครับมันก็ยิ่งสามารถทบทวนนะครับนะความรู้ทบทวนนะครับเรียนรู้กันในเรื่องของการรับส่งนะครับในการส่งสัญญาณนะครับท่านเรียกนะครับขานจากพรรคพวกเพื่อนๆนะในการต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ช่วยกันนะครับช่วยกันในการทำให้มันติดอยู่เรื่อยๆนะใช้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปคราวต่อไปนะครับท่านก็จะเสียโอกาสนะครับนะเรื่องของวิทยุด้วยเรื่องวีทีเอ็มด้วยนะครับท่านก็ต้องเปิดอยู่ตลอดเปิดอยู่ทุกเวลานะครับนะอย่าไปปิดตลอดไม่ใช้เลยนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะครับนะก็ต้องนะดำเนินการนะครับเรื่องอีกเรื่องนะครับการร้องเรียนนะครับเรื่องของเรือนะครับที่วิ่งนะครับอยู่ในทะเลนะครับอันดามันของเราโดยเฉพาะในรอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าท่าเทียบเรือก็ดีนะครับหน้าหาดที่มีชาวประมงนะชาวประมงพื้นบ้านเขาจอดเรือนะครับอยู่ตลอดแนวหาดเนี่ยนะครับท่านวิ่งแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับทั้งสปีดโบ๊ททั้งเรือใหญ่นะครับเรือยอทที่จะไปมารีน่าไปอยู่ผ่านไปอยู่ยอทเฮเว่นบ้างบดลากูนบ้างนะครับในอ่าวฉลองบ้างนะครับนะท่านควรที่จะต้องลดความเร็วของท่านนะครับในพื้นที่ที่มีชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ที่มีเรือหางยาวนะครับของชาวประมงเขาจอดอยู่นะครับแล้วก็ในขณะที่พี่น้องชาวประมงเขาก็กำลังทำมาหากินนะตกปลากันอยู่นะครับนะอวนลากอวนลงไซนะครับนะหลายประเภททีเดียวนะเรือส่วนมากจะเป็นเรือเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใช้ความเร็วนะครับมันก็เกิดพวกไอ้คลื่นที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สามารถครอบทั้งลำได้แล้วก็คนที่อยู่บนเรือก็ลงไปนะครับอยู่ในทะเลนะฮะยิ่งไม่ได้ใส่ชูชีพไม่มีชูชีพด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบให้รับทราบกันนะครับว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวเรื่องของเรือ
นะครับสปีดเร็วเกินกว่านรกนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าวพะงาก็ดีกระบี่ก็ดีนะฮะอุทยานทั้งสองอุทยานที่อยู่ในเขตทะเลใน

แล้วก็เสียชีวิตนั้นไม่ได้นะครับอีกเรื่องสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรือบริเวณชายหาดหรือในทะเลนะครับนะใครเห็นเรือลำไหนเปลี่ยนนะครับถ่ายคลิปถ่ายรูปมาให้เห็นชื่อเรือนะครับทะเบียนเรือได้ทราบว่าเป็นเรือลำไหนที่เป็นผู้เขาเรียกว่าภาษาบ้านเราคือเสียน้ำมันเครื่องนะเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกแต่ไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่อะไรไว้คือปล่อยลงทะเลเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะครับนะเราต้องมีจิตสำนึกกับทรัพยากรนะครับมีจิตสำนึกต่อสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนะครับให้รับทราบไปว่าทุกคนเป็นห่วงบ้านเรานะครับนะชายฝั่งบ้านเรานะครับถ้าหากว่าอยู่ๆไปสิ่งมีชีวิตตายลงไปนะฮะเพราะสาเหตุที่ว่าพวกคุณนะครับลงน้ำมันเครื่องไปตลอดเป็นปีๆโดยที่ไม่มีใครไปสนนะไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วก็ถ่ายรูปมาเลยฮะถ่ายคลิปมาเลยถ้าใครเห็นนะครับเรื่องสปีดด้วยนะฮะถ้าหากว่าเรือลำไหนมันใช้ความเร็วเยอะนะครับสร้างคลื่นนะฮะสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนก็ถ่ายคลิปเลยฮะถ่ายรูปด้วยนะครับให้เห็นตรงที่มันเป็นชื่อเรือนะครับแล้วก็ทะเบียนนะครับหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีทะเบียนไม่มีชื่อเรืออาจจะเป็นเรือต่างประเทศก็ถ่ายให้เห็นนะครับทั้งลำเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหานะครับในโบ๊ทต่างๆนะครับในมารีน่าต่างๆให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรือใครคนขับเรือลำนั้นนะครับนะแจ้งประสาทนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

ขออนุญาตนะฮะท่านผู้ฟังนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ 2-3 เพลงก่อนที่จะไปฟังข่าวแล้วก็รายการต่อไปนะครับโดยภารกิจนะฮะเดี๋ยวเดินทางไปสำนักงานเจ้าท่าก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรายการเทคแคร์มารีนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
10: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
14: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุแต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โด ยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
11: ายเจเศรษฐไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชว์สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
16: ่หายลูกเอ้อวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
15: ป้าครับป่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
16: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาวันที่24-26สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานพบกับ

0: สองรอบแล้วมาเดินชมช็อปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เมืองพังงากันนะคะมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา 24-26 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ถลางตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วเจอกันนะ
1: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์

0: วเพลงสตริงสตริงกันบ้างก็แล้วกันนะคะเพลงเพราะนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะบ่ายสามโมงนิดๆนะคะไปจนถึงสี่โมงเย็นโดยประมาณหน้าที่ของตูเคมาวันแล้วก็สปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกับช่วงเวลาที่คุ้นเคยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเดินหน้ากันต่อไปสำหรับเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะวงการกีฬาเริ่มต้นในช่วงแรกนี้นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะถือโอกาสที่ต้องกล่าวแสดงความยินดีนะคะกับทางด้านท่านโปรดปรานสมานมิตรนะคะคงต้องบอกว่านะตอนนี้นะคะท่านก็เป็นว่าที่ก่อนกันแล้วกันค่ะเพราะว่าในส่วนของมติของคณะกรรมการบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครนะคะมีการเรียกว่ามีการสอบนะคะล่าสุดเองนะคะก็ต้องแสดงความยินดีในเบื้องต้นนะคะกับท่านโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานนะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่ทางด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่13หรือคนปัจจุบันนี้นะคะยังคงปฏิบัติงานอยู่และก็จะหมดวาระลงในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสแสดงความยินดีกับท่านโปรดปรานสมานนิดนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวละค่ะส่วนเรื่องราวของข่าวสารกิจกรรมกีฬานะคะยังคงมีหลายๆกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังมีไม้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานวิ่งนะคะโดยเฉพาะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สิ้นเดือนนี้จะหมดเขตการรับสมัครแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการวิ่งที่เทศบาลตำบลกระรอนจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากคุณนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบนะคะสะดวกนะไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะพร้อมตัวลุยกันได้เลยค่ะ
1: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ในช่วงเวลาภาคบ่ายๆสบายๆแบบนี้นะคะกิจกรรมเรื่องของกีฬาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่เดี๋ยวนะดูนิดนึงนะคะโปรแกรมของเรานะคะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารก็ร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะคะจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่งานนี้ได้รับเกียรติจากนายกเรวัตอารีรอบนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงผอ.อ้อมเดือนผิวทองผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตของเราในปีนี้นะคะได้งบประมาณสนับสนุนจากทางด้านอบจ.ภูเก็ตนะคะมีกำหนดการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะเรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะสำหรับห่วงของการแข่งขันเพราะว่าแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยก็มีการแข่งขันที่ไม่ตรงกันนะคะ12ชนิดกีฬานะคะที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอาจจะไปร่วมชมในบางชนิดกีฬาที่ยังคงจะแข่งขันในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่12ชนิดกีฬาที่แข่งขันในรายการนี้มีเทเบิลเทนนิสนะฮะเปตองอีสปอร์ตวอลเลย์บอลชายหาดวูดบอลมวยไทยสมัครเล่นวอลเลย์บอลในร่มนะฮะแบดมินตันฟุตบอลยิงปืนดุรยุทธ์สนุกเกอร์แล้วก็เช็คบอลค่ะแม่ก็แข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยในบางชนิดกีฬานะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่สมาคมกีฬานะคะร่วมกับอบจ.ภูเก็ตมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในจังหวัดภูเก็ตนะคะตั้งแต่รุ่นเยาวชนรวมไปถึงประชาชนด้วยนะคะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันพัฒนาความสามารถของตัวเองสู่ความเป็นเลิศแล้วก็จะก้าวไปสู่การพัฒนาในการเป็นนักกีฬาจังหวัดแล้วก็เข้าสู่ระดับภูมิภาคต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่เกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ฟังอย่างที่บอกคุณไปนะกับรายการวิ่งนะคะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งรายการนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนะคะใช้โอกาสนะคะเชิญชวนเลยเพราะว่าสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมจะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเขามี QR code ให้คุณได้รับสมัครด้วยนะคะค่าสมัครถ้าเป็นประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนนะคะ 7-18 ปีนะคะอยู่ที่240บาทมีเสื้อสวยๆพร้อมกับเหรียญที่ระลึกนะคะและเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่พิเศษมากค่ะเป็นเหรียญรักโลกรักโลกอ่ะนะซึ่งภายในเหรียญเนี่ยนะคะก็จะมีการใส่เมล็ดพืชเราได้เหรียญไปแล้วเราสามารถแกะออกมานะคะเป็นดีไซน์ของการรักโลกนะคะซ่อนเมล็ดพืชเอาไว้นะคะ4ชนิดแล้วก็สามารถจะนำไปปลูกได้เลยทีเดียวนี่คือไฮไลท์สำคัญด้วยกิจกรรมอย่างที่บอกนะคะก็จะจัดกันที่สะพานหินนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยยังมีการเปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะคะสนใจก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือโอกาสนะคะเชิญชวนคุณมาเดินมาวิ่งนะที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินในช่วงเช้าตรู่ของวันที่1พฤศจิกายนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของอบจ.สสจ.นะคะหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นเลขาในส่วนของการจัดงานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราที่นำมาประชาสัมพันธ์อีก1ช่องทางด้วยนั่นเองค่ะมีข่าวสารแล้วก็มีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เช่นเคยกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตผ่านทั้งสวท.ภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

ุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: พลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: าของทางด้านเทศบาลตำบลกระรนนะคะซึ่งเขาจัดกันที่เดิมค่ะบริเวณสวนธารณะหนองหานตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่เองมีระยะทางของการวิ่งไม่ว่าจะเป็น2กิโลอันนี้แบบกรุบกริบกรุบกริบเนาะ5กิโลค่ะสำหรับฟันรันแล้วก็มินิมาราธอน 9.5 กิโลนะคะเส้นทางก็เช้าๆก็จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะริมทะเลเลยล่ะเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็เหล่าบรรดานักวิ่งนะคะจากหลายพื้นที่เลยตัวมีโอกาสไปเป็นพิธีกรงานนี้อยู่2ปีแล้วคุณผู้ฟังนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเข้าปีที่3แล้วนะคะแต่ละปีก็จะเห็นหน้าค่าตาของเหล่าบรรดานักวิ่งที่ยังคงเป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะมีนักวิ่งนะคะที่มาจากต่างจังหวัดแน่เดินทางมานะคะมาร่วมวิ่งปุ๊บนะคะก็ถือโอกาสมาก่อนล่วงหน้ามาเที่ยวมากินนะคะมาพักผ่อนบ้านเราแล้วก็เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ก็วิ่งนะคะวิ่งเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะในโซนแถวภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่มีเหล่าบรรดานักวิ่งนะคะจากหลายๆจังหวัดเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมครั้งนี้กันทุกๆปีค่ะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะไปออกกำลังกายกันเช้าๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดในเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะอีกหนึ่งโครงการดีๆของเทศบาลตำบลกระรนฝากมาเชิญชวนกันค่ะ
1: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
0: ถ้าเกิดคุณผ่านไปแถวบริเวณสนามกีฬาเทนนิสนะคะของอบจ.ภูเก็ตที่ตอนนี้เขามีการปิดปรับปรุงกันอยู่นะก็จะเห็นนะคะถึงความคืบหน้าและก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผ้าวงผ้าใบนะคะหลังคาเริ่มคลุมละเหลือแค่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะก็จะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดให้พี่น้องได้ใช้บริการเช็คเช่นเดียวกับการปิดสระว่ายน้ำอบจ.ค่ะก็มีโครงการคลุมหลังคานะคะบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าใกล้เข้ามาเต็มทีค่ะเพื่อจะรองรับเรื่องของการใช้งานของพี่น้องประชาชนในส่วนของการมาออกกำลังกายกันนะคะแต่ละสนามรวมไปถึงการรองรับที่จะใช้เป็นสถานที่กับการเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาตินะคะในช่วงปี2571ที่จังหวัดภูเก็ตเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนนะคะอีกหนึ่งการพัฒนาสำคัญเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณผู้ฟังปิดท้ายอีกนิดนึงก็แล้วกันถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพราะว่าอบจ.ภูเก็ตล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจ้างออกแบบหลังคาคลุมสนามกีฬาสโลกุลค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะเรามีการปิดปรับปรุงกันไปครั้งหนึ่งแล้วสำหรับอบจ.ภูเก็ตนะคะที่ใช้งานสนามกีฬาสโลกุลมาตั้งแต่ปี2507นะคะแล้วก็ไม่เคยมีการปรับปรุงอะไรเลยนะคะจนมาในยุคของนายกเรวัตเนี่ยนะคะแล้วก็มีการปิดกับปรุงกันไปช่วงนั้นก็ประมาณปีนิดๆเนาะแล้วก็มาเริ่มต้นใช้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ได้หยุดนิ่งสำหรับการพัฒนานะคะเพราะว่าสนามกีฬาสโลกุลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสนาม

ามในการรองรับกิจกรรมกีฬาในรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็นานาชาติด้วยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีการทำโครงหลังคานะคะคลุมบริเวณเขาเรียกอะไรนะเป็นอัฐจันทร์นะคะคลุมหลังคาอัฐจันทร์โดยรอบของสนามกีฬาสุรคุณแล้วก็มีการทำอาคารที่จอดรถพร้อมกับสนามฟุตซอลนะคะอีก1พื้นที่นะคะเพื่อรองรับการจอดรถด้วยก็ต้องยอมรับค่ะทุกครั้งสำหรับการจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาสุรคุณปัญหาหนึ่งที่เราเจอเลยก็คือการจราจรสถานที่จอดรถไม่เพียงพอนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะเดินหน้าแล้วก็พัฒนานะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับอบจ.ภูเก็ตสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสขอชื่นชมนะคะในมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อวันก่อนก็มีโอกาสได้ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นนะคะในการนำเสนอโครงสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำโครงหลังคาปกคลุมอัฐจันทร์นะคะโดยรอบของสนามกีฬาสุรคุณรวมไปถึงตัวอาคารนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอย่างนี้นะท่านนายกเรวัตแล้วก็คณะบริหารของอบจเนี่ยเขามีแปลนออกมาเล่าสู่กันฟังแบบคร่าวๆกันก่อนเนาะก็เป็นอาคารนะคะตึกขึ้นมาซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณณปัจจุบันเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นด้านข้างจะมีเป็นลานจอดรถเวลาจัด กิจกรรมอยู่บ้างนะคะซึ่งอยู่ภายในของสนามกีฬาสุรคุณนะคะด้านข้างเนาะแล้วก็ณปัจจุบันเองจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นก็คือการออกกำลังกายการเตะฟุตซอลอยู่บ้างนะคะซึ่งก็มีหลายๆทีมว่าอย่างนั้นนะตรงนั้นล่ะค่ะยังคงเป็นพื้นที่ว่างอยู่ที่จะจัดให้เป็นอาคารลานจอดรถทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ5ชั้นด้วยกันนะคุณผู้ฟังและชั้นบนสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของทั้งสนามฟุตซอลมีฟิตเนสมีโซนกาแฟนะคะไว้คอยบริการด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะทำเป็นลานพื้นที่สำหรับจักรยานขาถ่ายให้กับน้องๆลูกๆหลานๆเราได้มาใช้ออกกำลังกายกันได้มาใช้ฝึกกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นแปลนเบื้องต้นที่นำเข้ามาสู่การนำเสนอนะคะแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะหลังจากนี้ก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปสำหรับโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับทั้งเรื่องของกีฬานอกเหนือจากเรามีนักกีฬาที่มีความสามารถแล้วนะคะสถานที่ฝึกซ้อมสนามกีฬาก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานักกีฬาได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะก็ถือโอกาสสนับสนุนอบจ.ภูเก็ตในการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมจุดบริเวณตรงนี้สำหรับสนามกีฬาสุรคุณด้วยนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะมองดูเวลาเดี๋ยวถือโอกาสส่งท้ายกันแล้วกันเดี๋ยวฟังข่าวตัวชั่วโมงนะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. สำหรับ Sport Today นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1 เมตรถึง 1.50 เมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7 จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500 ถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1 เมตรถึง 1.50 เมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจน พื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
0: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและตั้งบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะ
0: ก็เราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในตรงนี้ค่ะนอกจากพวกเราสองคนณตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังนะที่กำกับดูแลควบคุมในส่วนของช่างเทคนิคนะนายบัญชาการเกื้อค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในประเด็นในส่วนของวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็มีในส่วนของประเด็นมากมายหลายรายการนะคะในเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงถัดมานะคะ PRD Service ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันในช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของเรากันนะคะค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมด้วยนายสันเพชรบุตรยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดค่ะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการค้าค่ะแต่ภาคเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งการพัฒนากระบี่นะคะจะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะโดยได้กำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะที่กระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายค่ะในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
0: ค่ะ
1: ซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างค่ะในวันที่31สิงหาคม2569นี้
0: ค
1: ่ะและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนของข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะคะระหว่างเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่นะซึ่งปัจจุบันก็พึ่งพาในส่วนของแพขนานยนต์นะคะที่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของระยะเวลาความสะดวกในการเดินทางนะคะซึ่งแล้วก็รวมไปถึงการขนส่งสินค้าด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะพี่ปายซึ่งในพื้นที่เกาะลันตาเองก็มีผู้คนนะอยู่เป็นจำนวนมากนะรวมไปถึงในการอพยพประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของเกาะลันตาเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เทศกาลเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของปริมาณรถนะคะค่อนข้างที่จะเยอะและสะพานจุดนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากทางหลวงนะคะหมายเลข4206นะคะทิ้งมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่บริเวณตำบลเกาะกลางนะคะแล้วก็ข้ามไปยังเกาะลันตาโดยใช้ความยาวประมาณ1780เมตรนะทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นถนนในส่วนของ2ช่องจราจรค่ะซึ่งในส่วนของการออกแบบนะคะก็จะเป็นการออกแบบในลักษณะของใช้สถาปัตยกรรมนะคะที่มีการนำเอาอัตลักษณ์นะเสากระโดงเรือสำเภาและก็เอาในส่วนของกระบี่ไขว้ค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้สะพานแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กนะคะที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ค่ะคุณฟังคะหากถ้าเกิดสะพานแห่งนี้นะคะแล้วเสร็จนะคะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572นะคะไม่เพียงแต่จะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาของการลดในเรื่องของการเข้าคิวในส่วนของแพขนานยนต์นะคะแต่ยังจะกลายเป็นในส่วนของแลนด์มาร์กค่ะที่จะหนุนในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเกาะลันตาได้อย่างยั่งยืนค่ะพี่ปาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนความโปร่งใสในระดับพื้นที่กันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะณห้องประชุมนางหงโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน150คนค่ะซึ่งการประชุมจัดขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลค่ะเพื่อยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐค่ะพร้อมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค
0: ่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็มุ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมนะคะโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในการบริหารราชการในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาไปดูการทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสอบต.ค่ะปรับแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่นะคะลงไปประเมินความเดือดร้อนแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนสถานที่นะคะประกอบเดินหน้าอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาเปิดกิจการได้เร็วค่ะ
0: ค่ะในส่วนเดียวกันนะคะทางสอบตเองก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารประสิทธิภาพและก็เยียวยาค่ะเพื่อที่เชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และก็ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็เข้าถึงอย่างทั่วถึงกันเลยค่ะทั้งนี้หากรัฐบาลนะคะก็ย้ำเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลจะไม่รอให้ประชาชนค่ะขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นผู้ที่จะลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงที่เลยค่
1: ะ
0: ก็ถือเป็นการปรับกระบวนการทำงานที่ช่วยลดในเรื่องของภาระและก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุดค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของ1เมนู1จังหวัดกันบ้างพี่ปายรู้จักเมนูนี้ไหมคะอยู่ชา
3: ไม่รู้จักเลยค
0: ่
3: ะ
0: คนอันนี้เป็นในส่วนของมันแก้วค่ะพี่ปายซึ่งจะเป็นในส่วนของมันแก้วผัดกับปลาหมึกแห้งนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะก็เป็นเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของจังหวัดพังงาค่ะผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะที่มีภูมิปัญญาแล้วก็เป็นรสชาติที่สืบกันมาค่ะจึงได้เป็น1เมนู1จังหวัด1เมนูนะคะที่เชื้อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste ของปีนี้ค่ะปี2569เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านวัฒนธรรมกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุไรวรรณเนงามวัฒนธรรมจังหวัดคะในส่วนของ The Lost Taste หรืออาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปหรือหายไปแล้วของจังหวัดพังงานะคะปีนี้ลงบูดแล้วนะคะอันดับหนึ่งก็คือยี่หูฉาซึ่งเมนูยี่หูฉาที่ได้รับการบูดของชาวพังงาในครั้งนี้นะคะเป็นอาหารในประเพณีงานบุญของท้องถิ่นพังงาหรือวัฒนธรรมเปิร์นาราก้านซึ่งเป็นการผสมผสานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจีนกับชาวมุสลิมนะคะก็เป็นอาหารที่อยู่ในงานบุญประเพณีซึ่งลูกหลานสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือ เป็นที่นิยมกันมากนักในสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการทำการถนอมอาหารที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาก็คือเรื่องของการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นมันเกลนะคะกับปลาหมึกแห้งก็นำมาผัดผสมกันนะคะใช้สมุนไพรพื้นถิ่นนะคะในประเพณีงานเทศกาลของชาวจีนนะคะในวันเซิงเม้งก็ดีวันไหว้บรรพบุรุษก็ดีนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่จะได้รังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นโดยการถนอมอาหารซึ่งได้รับความนิยมเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องเผยแพร่ให้ลูกหลานได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ ยี่อู่ฉาก็จะส่งเสริมให้มีการสาธิตจำหน่ายในงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาหรืองานอย่างเช่นของสำนักงานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นจังหวัดจัดขึ้นอย่างเช่นไนเอ็ดมิวเซียมก็ดีมากกับอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ดีอย่างเช่นเร็วๆนี้ก็จะได้รับประทานกันในงานไนเอ็ดมิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำคิมในวันที่28 29 30นะคะสิงหาคมนี้นะคะหวังว่าเมนูเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมของจังหวัดพังงาต่อไปจะช่วยส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับใครที่มาเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะก็อย่าลืมที่จะมาลองหาเมนูนี้ค่ะยูชานะคะลองทานกันดูค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ PRD Suite ค่ะจังหวัดพังงาค่ะขอขอบคุณและชื่นชมผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้แก่นางสมจิตลิ่มเศษโถนางวันดีสงวนผลและนางวันเพ็ญยมนาที่เสียสละบริจาคที่ดินค่ะเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะอำเภอตะกั่วป่าค่ะทำให้โครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยนะคะสามารถเดินหน้าต่อได้โดยการเสียสละครั้งนี้นะคะไม่เพียงสนับสนุนการก่อสร้างสะพานนะคะแต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเกาะคอเขาค่ะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะในส่วนของโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขานะคะก็มีระยะทางรวมกว่า 4.96 กิโลเมตรนะคะซึ่งถือว่าทั้ง3รายค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะสร้างในส่วนของความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่จะให้มีการเชื่อมต่อไปยังเกาะคอเขาเนี่ยค่ะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นขอบคุณแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาอีกหนึ่งเสียงนะที่ท่านได้อุตส่าห์ในส่วนของบริจาคที่ดินทั้ง3รายค่ะก็ต้องชื่นชมค่ะในการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทั้ง3ท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: มาต่อกันด้วยสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังปิดกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันนิดนึงค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะทั้งนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่อาจจะตกสะสมในช่วงนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกันด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะที่กำลังค่อนข้างแรงนะช่วงขณะนี้โดยเฉพาะมีคลื่นสูงค่ะ 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยนะคะตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่ทางสทพังงานะคะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์และก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มกานะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในรายการ5แยกข่าวโดยสวทกระบี่เป็นแม่ข่ายค่ะและก็รายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
2: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่มิเคยลืมเลือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะตอนนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชปุจฉาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสขอพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่าการประกอบอาชีพของชาวพังงานั้น ในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom To Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วง

0: จากผืนผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะการแต่งกายของไทยได้อย่างงดงามและพระราชกรณียกิจด้านชุดไทยยังช่วยให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยในปีพุทธศักราช2505นิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่างโวกได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ความงดงามของผ้าไทยและชุดไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มจึงมิได้หยุดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบเครื่องแต่งกายหากยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทองช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิด Form Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
1: สวัสดีค่ะอยู่ในวันงานนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายแบบผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งแปดนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสมัครของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมทั้งเป็นเบสที่เราร่วมกันในการเดินเบสนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมและก็แนวคิดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆในโรงเรียนเยาวชนของเราจะได้ มีต้นเบทที่ดีและก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆไม่จะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการอารมณ์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนและก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะและก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไทยในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดปอมมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะเรื่องของการแต่งกายก็ดีเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากงานจักษานงานช่างฝีมืองานหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องผมนะเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ประกอบด้วยภูมิปัญญางานช่างฝีมือของบรรพบุรุษของเรานะคะอย่าลืมนะคะในรวมในส่วนนี้จะได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคราชการและตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะที่ได้ช่วยกันคิดค้นชุดไทยพระราชนิยมทั้งเป๋ๆและก็เครื่องประดับนะคะประกอบของสตรีไทยสู่สากลนะคะแล้วก็แต่งกายแบบไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินติดแฮชแท็กนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาพภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
0: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตาด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติด นี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้าข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไป

0: งทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
1: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ก็คือ 8,000 บาทที่มอบแก่หมู่บ้านนะครับทุนศรัทธาก็คือจากกิจกรรมที่หมู่บ้านร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงิน 8,000 บาทนี้งอกเงยขึ้นและก็ทุนปัญญาก็เกิดจากชาวบ้านรวมกันคิดรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้เงินส่วนนี้งอกเงยกันมานะครับโดยกิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมี51หมู่บ้านและก็7ชุมชนนะครับใน51หมู่บ้านนี้ก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว48หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านสำหรับในเขตเทศบาลนะครับก็จะเป็นกองทุนแม่แล้ว4หมู่บ้านและก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้าอีก1หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านต้นกล้า3หมู่บ้านรวมกับ1ชุมชนในเขตเทศบาล4หมู่บ้าน1ชุมชนนี้นะครับซึ่งจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้วเมื่อนำเงินขวัญถุงเข้าในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมานะครับซึ่งในหมู่บ้านก็จะนำเงินเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นนะครับซึ่ง51หมู่บ้านนี้ก็จะครบภายในปีนี้ส่วนในเขตเทศบาลก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านต้นกล้าและภายในอีก2ปีนี้ก็จะครบทั้งพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่า51หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนของคุณแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำกิจกรรมสาธารณะสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับในอำเภอตะกั่วป่าก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นนะครับก็จะมีบ้านท่าจูดหมู่ที่3ตำบลบางนางสีนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในหมู่บ้านส่วนอีก1หมู่บ้านก็คือบ้านในปิหมู่ที่6ตำบลบางไทรนี่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะครับแล้วก็มีส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนที่ดีเด่นอยู่ความสำเร็จของทั้งสองหมู่บ้านนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนตั้งแต่คนแก่เด็กเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนหนึ่งคนใดนะครับเป็นปัญหาระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับประเทศนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเป็นจุดเล็กๆที่ว่าจะขยายความเข้มแข็งไปสู่อำเภอประเทศต่อไปนะครับครับสำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากเป็นการส่งเสริมและก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้บางหมู่บางชุมชนมีอาชีพนะครับห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเราชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวของคุณแม่ของแผ่นดินก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไปครับ
0: จากเงินกองทุนก้อนเล็กๆจึงค่อยๆเติบโตเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของความร่วมมือความเสียสละและความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมมีการติดตามตรวจสุขภาพกองทุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้กองทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนเพราะกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่คือพลังแห่งความดีพลังที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของคนไทยทุกคน

0: เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมปลอดภัยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะเรือโบกตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
9: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
10: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
9: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
10: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
9: ไม่เสพ
10: ไม่ขาย
9: ไม่ทำลายอนาคต
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟม้าเรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีม้าเรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะเรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
12: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าป ัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
3: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ากรมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: รอยเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดรอบตัดสินประจำปี2569จังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงคู่อริกลางป่าตอง7รายภายในเวลา19ชั่วโมงเทศบาลนครภูเก็ตประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลราวัยประกอบพิธีสองศาสนาเสริมสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะที่ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดรอบตัดสินประจำปี2569วันนี้วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินจังหวัดภูเก็ตรอบตัดสินประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลางโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตโดยเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนการนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ธนาคารขยะชุมชนการเก็บขนขยะแบบแยกประเภทและการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นศูนย์กลางหลักในการบริหารจัดการนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จิตอาสาพระราชทานวัดประชารัฐสร้างสุขกิจกรรมรักทะเลวันสิ่งแวดล้อมโลกและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจากผลการดำเนินงานคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ตเข้ารับการประเมินรอบตัดสินโดยคณะอนุกรรมการได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งการตรวจประเมินจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2569ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจังหวัดที่สะอาดน่าอยู่และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงคู่อริกลางป่าตองได้7รายภายในเวลา19ชั่วโมงวันนี้วันที่24สิงหาคม2569เวลา 14:00 นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเกียรติชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงผลการติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิงคู่อริในพื้นที่ป่าตองโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายภายในเวลา19ชั่วโมงหลังเกิดเหตุทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เวลาประมาณ 1:35 นบริเวณถนนพระบารมีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตกลุ่มวัยรุ่นได้ใช้วุธปืนยิงใส่คู่อริส่งผลให้เยาวชนชายอายุ17ปีถูกยิงเข้าบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บสาหัสและเยาวชนชายอายุ15ปีได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตองเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงระบบภูเก็ตอายเพื่อแกะรอยเส้นทางการหลบหนีและติดตามตัวผู้ก่อเหตุก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นของวันเดียวกันขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเยาวชนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกประมาณ1รายพร้อมขยายผลตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนและความเชื่อมโยงกับเหตุอื่นในพื้นที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าการใช้ระบบภูเก็ตอายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้ก่อเหตุและเสริมความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวขณะที่ด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรุนแรงอาวุธปืนอาวุธมีดและเหตุทะเลาะวิวาทอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเยาวชนอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการพกพาอาวุธปืนหรือเหตุรุนแรงสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวกันต่อค่ะเทศบาลนครภูเก็ตประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตวันนี้วันที่24สิงหาคม2569เวลา 9:30 น.นายประสิทธิ์สินเสาวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีนายเชื้อคงจิตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตพันตำรวจตรีประวีนาชุมฤทธิ์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตห้องใหญ่ชั้น3สำหรับการประชุมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นภายหลังเทศบาลนครภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูที่สะท้อนปัญหาด้านการจราจรและการใช้ถนนในหลายพื้นที่จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งในด้านการจัดระเบียบการจอดรถการบริหารจัดการจุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงทั้งนี้ข้อเสนอและมติที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีความคล่องตัวลดผลกระทบต่อประชาชนและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลราไวยประกอบพิธีสองศาสนาเสริมสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการวันที่22สิงหาคม2569เวลา 9:00 นเทศบาลตำบลราไวยจัดพิธีสองศาสนาเนื่องในมงคลฤกษ์เริ่มต้นก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเทศบาลตำบลราไวยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โครงการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวยร่วมในพิธีจำนวนมากทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดในหารและวัดสว่างอารมณ์ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยนายศิลป์พลลบอดีตกำนันตำบลราไวยผู้นำชุมชนและประชาชนในพิธีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเทศบาลตำบลราไวยอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวยกล่าวว่าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการเทศบาลตำบลราไวยแห่งใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับอาคารศูนย์บริการเทศบาลตำบลราไวยแห่งใหม่เป็นอาคารสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า800ตารางเมตรตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลราไวยหลังเดิมโดยออกแบบให้รองรับภารกิจการให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตำบลราไวยให้เป็นชุมชนคุณภาพที่มีความพร้อมด้านการบริการสาธารณะอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมา าราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Thailand 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

มีน้ำใบกระท่อมปัจจุบันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ต้มน้ำใบกระท่อมครับหากต้มน้ำใบกระท่อมเพื่อดื่มเองโดยไม่มีการปรุงหรือผสมสารใดๆหรือใช้น้ำใบกระท่อมเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นำน้ำใบกระท่อมที่มีการปรุงหรือผสมสิ่งอย่างอื่นเช่นมีการผสมยาแก้ไอยาแก้ปวดหรือสารอันตรายอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมากรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522และก็พระราชบัญญัติยา2510ครับหรือแม้กรณีที่ท่านต้มน้ำใบกระท่อมนะครับโดยไม่มีการปรุงแต่งสารใดๆก็ตามแต่ท่านมีการบรรจุพันเพื่อขายให้กับประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ได้เช่นกันครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือผู้ดื่มน้ำใบกระท่อมหากมีการบริโภคหรือดื่มน้ำใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือยานะครับเช่นน้ำใบกระท่อมที่มีการผสมของยาบ้ายาแก้ไอนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565และก็พระราชบัญญัติยา2510ได้ครับในกรณีที่ท่านจะขายหรือจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมนะครับจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะสามารถที่จะขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำใบกระท่อมได้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565ได้อย่างเช่นครับ 1. ห้ามมิให้ท่านจำหน่ายในสถานการศึกษาโดยจะต้องมีระยะห่างจากสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรโดยจะต้องนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษานั้นๆครับแล้วก็ห้ามมิให้ขายในสวนสาธารณะสวนสัตว์นะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ขายโดยใช้เครื่องขายนะครับเช่นเครื่องกดอัตโนมัติเป็นต้นครับแล้วก็ห้ามขายในสถานหอพักเช่นหอพักนักศึกษาครับสำหรับผู้ที่ขายนะครับก็ยังคงห้ามไม่ให้ขายให้กับบุคคลบุคคลดังต่อไปนี้เช่นนะครับห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามขายให้กับจตีมีครรภ์ห้ามขายให้กับจตีที่ให้นมบุตรอยู่ครับก็ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผลิตบริโภคหรือขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่อมครับก็ขอให้พึงระวังข้อจำกัดตามกฎหมายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้เลยครับ

0: ดนี้คือรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันนันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดเงี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคท่านเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านใดเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บถึงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี่แต่จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกแยะไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยทางทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
4: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพุธรหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
7: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
11: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่น เงินเฉพาะฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
10: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์จุดที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
13: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้ ดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินตัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่รองนายรัฐมนตรีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะพร้อมคณะที่ท่านได้เดินทางนะคะมาตรวจเยี่ยมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง 2,527 กิโลเมตรนะคะวงเงิน 1,854 ล้านบาทโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่และก็ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากโครงการสะพานเชื่อมกอลันตาค่ะเป็นโครงการที่ชาวบ้านกอลันตารอคอยมายาวนานค่ะเพราะว่าหากว่ามีการสร้างเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วทางการเดินทางไปรักษาพยาบาลนะคะขนส่งสินค้าทางการเกษตรการประมงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็การเดินทางคล่องนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะคะภายในเวลา 5-10 นาทีค่ะจากเดิมเนี่ยเวลาเราเดินทางไปกอลันตาใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะทางทีจริงๆก็คือนั่งแพไปข้ามแพเนี่ยใช้เวลาน้อยมากนะคะแค่ประมาณ20นาทีไม่เกิน15นาที20นาทีประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการจราจรที่เขาเรียกว่าอะไรอะติดขัดก็คือว่ามีปริมาณรถที่จะลงไปเกาะเยอะนะคะหรือว่าวันนั้นน้ำลงนะคะแพไม่สามารถเขาเรียกว่าเทียบท่าได้นะคะหรือว่าคลื่นลมแรงแพเทียบท่าไม่ได้รถก็จะเยอะนะคะซึ่งแพขนาดยนต์ที่ไปเกาะลันตาเนี่ยก็จะให้บริการได้แค่ช่วง 7:00 นถึง 4:00 นเท่านั้นนะคะโดยนายพิพัฒน์นะคะรัชกิจประการก็ระบุว่าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมกอลันตาจะมีการลงนามนะคะสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นสักขีพยานนะคะเป็นประธานสักขีพยานลงนามนะคะการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกับผู้ชนะการประมูลค่ะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะคะได้ในช่วงปลายปี2519นี้ค่ะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2572นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวนะคะเกาะลันตาเป็นอีกเกาะนึงที่น่าสนใจนะคะมีหลายๆอย่างให้เราได้ท่องเที่ยวกันนะคะก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ไม่อยากข้ามแพขนาดย่นแบบนี้ค่ะคืออยากแบบข้ามสะพานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอกันสักนิดนะคะปีจะซ่องสะพานเซตแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดือดใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงกระสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรก

0: ยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็มดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต้องโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลระบายสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงกิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจากการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
3: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้คือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
6: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
5: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกิน ซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
10: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับ ที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
9: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภัยทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผ ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต25-16 25-18 และ25-15เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตMixed Martial Arts หรือ MMA ยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทางงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์ พจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: สำหรับวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
17: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุดสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา9นาฬิกาจำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ9โมงเช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา9โมงแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น9โมง10นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้าเวลา10นาฬิกาจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10โมงเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วงสองสามเดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ9โมง10นาทีก็ออกไปตลาดเบียร์วิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวัน
ุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอนตีสามได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอยเจ็ดเพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรั่วผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละสายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึงแม่

เวลา 17 นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

ื่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห้วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอออกไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

เวลา 9:10 น.ชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2 คันกรรมการหมู่บ้าน2 คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา 21 นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุก

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

เวลา 9:00 น.วันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันเนี้ยไม่ต้องเดินออกไปตามพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเฉง้อมองรอรับภรรยา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมิงตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมารีโบตันยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 ของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บ ู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสำนวนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมนายังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตสถานีวิทยุสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านณวันนี้ธรรมภาพพระครูปลัดประกอบฉันทสุโภผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าเรือจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะได้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งได้มาดำเนินรายการทุกสัปดาห์ก็คือถ่ายทอดสดในวันศุกร์ทาง Facebook ของสถานีวิทยุและก็จะออกการออกรายการเวลากลางคืนในช่วงของคืนวันจันทร์เวลา9:30 นเป็นต้นไปวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของพ่อและก็ของแม่เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าเป็นวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งวันนี้ก็จะได้หยิบยกเกี่ยวข้องกับวันแม่และก็พ่อมาให้ญาติโยมได้รับฟังกันซึ่งไม่นานมานี้เมื่อเดือนที่แล้ววันที่16กรกฎาคมสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดวันสำคัญของชาติไทยซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้ากำหนดวันสำคัญของชาติไทยมีดังนี้ว่าให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะเป็นวันสำคัญ2วันก็คือ1เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่2นั้นให้วันที่12นี่สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินะซึ่งวันที่16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นพระราชองค์การของในหลวงนะวันนี้จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะพูดถึงเรื่องแม่ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกที่ได้เกริ่นไว้แล้วนั้นซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่21ในสัพพรัมมสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตในสัพพรัมมสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องบิดามารดาผู้เป็นพระพรหมของลูกและพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นภาษาบาลีสำทับต่อไปว่าพระมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติวุจเรอาหุเนยาจะปุตตานังปชายะอนุกรรมปกาซึ่งแปลเป็นใจความได้ว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ลูกท่านกล่าวว่าเป็นพระพรหมของลูกเป็นครูคนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกหรือว่าอาหุนยะบุคคลก็คือบุคคลที่สมควรได้รับการบูชากราบไหว้จากผู้เป็นลูกหรือว่าเป็นบุตรนั่นเองดังคำที่ว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมของลูกเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านพระพุทธศาสนาของเรานี้ได้รับอิทธิพลนะคำสอนนี่คำว่าพรหมนั้นมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดูเพราะเราท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้เนี่ยนะเจริญเติบโตในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ และก็ศาสนาเชนที่ประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์เองนั้นต้นตระกูลของพระองค์นั้นก็สืบเชื้อสายมาจากการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีมาก่อนเราเนี่ยประมาณ 1,000 ปีทีนี้พระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ศาสนาแล้วก็ปรากฏว่าได้เจริญเติบโตในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาเชนที่เราเรียกกันว่าชินะหรือว่าไชนะซึ่งแปลว่าชนะนะทีนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ตรัสสำทับอยู่เหมือนกันว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็มีพระพรหมนะซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่นะผู้ประเสริฐสองความหมายผู้เป็นใหญ่และก็ผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธความเชื่อเดิมของคนอินเดียความเชื่อที่ว่ามีพระพรหมเป็นเทพเจ้าเป็นผู้สร้างพระพรหมนี่เขามีความเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่งทั้งหลายนะให้กับมวลมนุษย์นะรวมไปถึงการปกป้องอภิบาลคุ้มครองมนุษย์ด้วยซึ่งและก็โลกนี้ด้วยพระพรหมในความเชื่อซึ่งเป็นเทพเจ้าของคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระพรหมนะเทพเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามิตรีมูรติตรีมูรติหมายความว่าเทพเจ้าทั้งสามที่ช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกนี้และก็เป็นความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าตรีมูรติมีใครบ้างมีเทพเจ้าองค์ใดบ้างหนึ่งนั่นก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์ในโลกนี้ทีนี้องค์ที่สองนี่เขาเรียกว่าพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องรักษาโลกนี้หรือว่าปกป้องมนุษย์ทุกคนส่วนตรีมูรติองค์ที่สามนี่นั่นก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรซึ่งมีหน้าที่ทำลายกิเลสของมนุษย์นะนี่ก็เรียกว่าพระศิวะหรือพระอิศวรสามองค์นี้เป็นความเชื่อเดิมของคนอินเดียสมัยก่อนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามีศาสนาพราหมณ์ฮินดูในมีพระพรหมย้อนมาดูศาสนาพุทธของเราพระองค์ตรัสว่าศาสนาพุทธก็มีพระพรหมเหมือนกันซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าพระพุทธมีตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมคำว่าบุรพาจารย์หรือว่าครูคนแรกนั้นหรือและคำว่าอาหุนยะบุคคลเนี่ยหรือว่าคือคำที่เรียกมารดาบิดาสามคำนี้เป็นคำที่เรียกมารดาบิดาก็แสดงว่าคุณสมบัติของผู้เป็นบิดามารดาหนึ่งคือพระพรหมผู้เป็นคือพระพรหมนะผู้สร้างเหมือนกันก็คือสร้างชีวิตจิตใจนี้ให้กับลูกเป็นบุรพาจารย์ครูคนแรกของลูกนะเป็นอาหุนยะเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการกราบไหว้บูชาเคารพนะจากผู้เป็นลูกนะนี่เรียกว่าคำปรากฏในพระไตรปิฎกนะทีนี้หน้าที่ของผู้เป็นมารดาบิดาหรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะเป็นอย่างไรในพระไตรปิฎกกล่าวว่าหน้าที่ของผู้เป็นมารดาบิดาเนี่ยก็คือมี3ประการด้วยกันประการที่1นั้นก็คือมีอุปการะก็คือได้ให้ชีวิตได้เกิดลูกมาประการที่2ก็คือเมื่อเกิดเขาแล้วก็เลี้ยงดูฟูมฟักอย่างดีดูแลฟูมฟักทนุถนอมลูกในอย่างดีนี่ประการที่2ส่วนประการที่3เมื่อดูแลฟูมฟักแล้วก็ประการที่3เกิดขึ้นนั้นก็คือแสดงโลกนี้แก่ลูกคำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกไม่ได้หมายความว่าพาลูกไปเดินเล่นหรือว่าพาลูกไปท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆอันนี้ไม่ใช่คำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกหมายความว่าจะต้องอบรมให้เขาเป็นคนดีพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีให้ประสบสอนประสบการณ์ชีวิตนะเลี้ยงดูเขาเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นคนดีมีศีลธรรม นี่คือเรียกว่าคำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกก็หมายความว่าพ่อแม่ทำหน้าที่สำคัญ3ประการไม่ใช่ว่าเฉพาะให้ชีวิตหรือว่าเกิดเข้ามาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าฟูมฟักดูแลเขาทนุถนอมเขาเนี่ยอย่างดีอย่างเดียวไม่ใช่ก็หมายความว่าเลี้ยงดูเขาให้เขาพร่ำสอนเขาให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยนี่แสดงว่าเป็นการแสดงโลกนี้แก่ลูกให้เขาเห็นคุณค่าของการเกิดมาเห็นคุณค่าของชีวิตว่าจะต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าหน้าที่ของพ่อแม่เอาละญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพก็จะได้อธิบายความหมายนะคุณสมบัติดังที่กล่าวมาว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่เป็นพุทธปาจารย์หรือว่าครูคนแรกของลูกแล้วก็พ่อแม่เป็นพระอรหันต์หรือว่าอาหุนยบุคคลของลูกไปตามลำดับคำว่าพระอรหันต์ขอไปคำว่าพระพรหมของลูกเนี่ยซึ่งพระพรหมแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติย่อยลงไปอีกว่ามี4ประการด้วยกันที่เราศึกษาธรรมะกันมาว่าพรหมวิหารธรรม4ประการนั่นคือคุณสมบัติมีประสิทธิประการด้วยกันนั้นก็คือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาคำว่าเมตตานี่คือมีความรักพ่อแม่ทุกคนนั้นมีความรักปรารถนาให้ลูกนั้นมีความสุขทั้งทางกายและก็ทางจิตใจนะส่วนคำว่ากรุณาข้อที่2นั้นหมายความว่าพ่อแม่ทุกคนก็สงสารไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความทุกข์กายและก็ทุกข์ใจให้ลูกทุกคนนั้นปลอดภัยประการที่3ก็มุทิตาคือปล่อยยินดีเมื่อลูกได้ดีมีความสุขเช่นว่าลูกมีการศึกษาดีร่ำเรียนดีมีคนในสังคมยกย่องว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมได้งานได้การดีอย่างนี้ก็ปล่อยยินดีต่อลูกไม่อิจฉาริษยาลูกเนี่ยคือข้อเรียกว่ามุทิตาส่วนก็ว่าอุเบกขานั่นหมายความว่าพ่อแม่ทุกคนต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกได้แนะนำเขาได้ไม่ว่าลูกจะไปอยู่ร่ำเรียนหนังสือที่ไหนอยู่ในประเทศนอกประเทศหรือว่าเขาได้แต่งงานไปย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นอย่างไรเสียพ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาได้ให้คำแนะนำได้นี่เรียกว่าอุเบกขาซึ่งไม่ใช่แปลว่าวางเฉยถ้าวางเฉยนี่ผิดแน่นอนหมายความว่าอุเบกขาหมายความว่าสามารถที่จะแนะนำเขาได้ให้คำปรึกษาได้นั่นเองนี่คือคุณสมบัติของคนเป็นแม่ว่ามีความเมตตามีความรักปรารถนาต่อลูกประการที่สองนั่นสงสารก็คือให้เขาได้ปลอดภัยทั้งทางกายทางใจนะประการที่สามก็ปล่อยยินดีมุทิตาคือปล่อยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุขไม่อิจฉาริษยานะข้อที่4ก็อุเบกขานะให้คำปรึกษาได้นะให้คำปรึกษาคอยพร่ำสอนดูแลอยู่ห่างๆได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขานี่คือคนที่เป็นพรหมก็คือพ่อแม่ในความหมายข้อที่2ว่าปุพพาจริยาติวุจเรพ่อแม่นั้นเป็นครูคนแรกของลูกก็แน่นอนว่าประเภทของพ่อแม่เนี่ยจะแบ่งเอาไว้สัก2ประเภทด้วยกันว่าพ่อประเภทที่1ก็คือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตก็คืออยู่ที่บ้านประเภทที่2อย่างที่2นี่คือพ่อแม่ที่ไม่ได้เกิดเรามาแต่ว่าเขายอมรับนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าสังคมยอมรับนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งไม่ได้ให้ชีวิตไม่ได้เกิดเรามาหรือว่าสังคมตรีตรายกจ้องว่าคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วเราเองก็เรียกพ่อเรียกแม่นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดเรามาประเภทที่หนึ่งว่าพ่อแม่ที่ให้ชีวิตก็คืออยู่ที่บ้านเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาให้เราได้เกิดมาก็สอนเราตั้งแต่อยู่ในท้องโอ้ประคบประหงมลูกคุยกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องสอนอย่างดีเมื่อเกิดมาแล้วก็สอนให้เขาได้เคี้ยวได้กินได้เดิน ได้ทำทุกอย่างเรียกว่าพ่อแม่ก็จะต้องเป็นผู้สอนสถาบันครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องสอนมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะเรื่องพอสอนให้เขาได้รู้ได้เคี้ยวได้กินได้พูดเรียกพ่อเรียกแม่เรียกคนนั้นอย่างนั้นเรียกสิ่งนี้อย่างนี้นะพอพูดได้ก็เริ่มสอนเรื่องมารยาทเรื่องการพูดจาพูดแรงๆพูดให้สุภาพพูดให้อ่อนหวานนะเนี่ยพูดคำไพเราะเนี่ยไม่ไปด่าใครอย่าไปพูดโกหกนะตลอดจนถึงสอนเรื่องคุณธรรมไม่ใช่เฉพาะมารยาทอย่างเดียวนะสอนคุณธรรมให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ชั่วด้วยเช่นสอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเนี่ยอย่าไปทำให้คนอื่นเขาลำบากเนี่ยเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยพ่อแม่ก็จะสอนอย่างนั้นสอนคุณธรรมพื้นฐานให้ที่ตั้งแต่อยู่บ้านนี่เรียกว่าครูพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกนะสอนเรื่องความรู้พื้นฐานแล้วก็สอนเรื่องคุณธรรมพื้นฐานตั้งแต่อยู่ที่บ้านพอลูกมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วก็นำลูกไปฝากไว้กับครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนนี่นะเขาก็สอนให้มีความรู้ให้อ่านออกเขียนได้นะจับมือให้เขียนตั้งแต่อยู่ป.1 อยู่อนุบาลให้เขาอ่านก็เขียนได้แล้วก็มีมารยาทดีอย่าไปรังแกเพื่อนนะเขาเรียกว่าสร้างวินัยในโรงเรียนให้มีการจัดเวรในห้องเรียนทำความสะอาดให้รู้จักการเป็นอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่โรงเรียนอย่างนี้เรียกว่าสร้างกฎระเบียบให้คือสร้างให้แล้วก็สอนให้เขามีมารยาทเป็นคนดีด้วยสอนให้เขารู้จักคุณธรรมด้วยครูที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้สมกับเป้าหมายที่คุณครูวางเอาไว้ว่าสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขสมกับที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542นี่ในมาตราที่6ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนี่เป้าหมายคุณครูก็เอาไปใช้กับนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมระดับมหาวิทยาลัยก็ใช้ได้ให้สอนให้เขามีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขสมกับดังนั้นจึงทำให้พ่อแม่คนที่สองก็เกิดขึ้นมาก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองซึ่งไม่ได้ให้ชีวิตแต่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เขาเนี่ยเขาเกิดพ่อแม่คนที่สองนั่นเองเปรียบกับบทกลอนบทหนึ่งว่าเปรียบคุณครูเหมือนพ่อแม่คนที่สองเราจึงต้องกราบไหว้ให้เหนือเสียนดวงใจครูสุขปลั่งดังแสงเทียนส่องนักเรียนให้สว่างทางวิญญาณสมควรที่พวกเราเฝ้าก้มกราบรักซึมซาบกรุณามหาศาลเราจึงรักคุณครูคู่จักรวาลแม้ลมปราณสิ้นไปไม่ลืมเลยครูบาอาจารย์นั้นเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่คนที่สองเราต้องสอนเด็กให้รู้ว่าคุณครูบาอาจารย์นี่ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เป็นพ่อแม่คนที่สองถ้าเราไม่สอนให้เขารู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นพ่อแม่คนที่สองแล้วยุ่งนะเพราะอะไรเด็กก็จะก้าวร้าวถ้าเขาไม่รู้ว่าคนที่ให้ความรู้ที่โรงเรียนเป็นพ่อแม่คนที่สองรองมาจากที่บ้านเขาก็จะก้าวร้าวไม่เชื่อฟังครูกลายเป็นว่าเห็นครูเป็นเรือจ้างผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากผู้ปกครองเขาถ้าเขาคิดอย่างนั้นขึ้นมาก็เขาจะไม่เห็นคุณค่าของการที่เขาเป็นลูกศิษย์เป็นลูกคนหนึ่งของครูบาอาจารย์มันจะยุ่งนะดีไม่ดีทำร้ายครูที่ตามข่าวที่โรงเรียนนะก็จะทำให้สังคมเดือดร้อนครูบาอาจารย์สถาบันการศึกษาก็จะเดือดร้อนนะเอาละเราได้ความหมายสองประเภทว่าพ่อแม่มีสองประเภทคือหนึ่งประเภทที่ให้ชีวิตแก่ลูกก็คือพ่อแม่อยู่ที่บ้านมีพ่อแม่ที่บ้านประการที่สองนั้นพ่อแม่ที่เขาไม่ได้ชีวิต แต่เขายอมรับนับถือยกย่องเคารพบูชาว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองก็คือบุคคลพิเศษอย่างที่กล่าวมาว่าครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นพ่อแม่คนที่สองรองมาจากที่บ้านแต่บางคนก็นับถือแม่นมแม่เลี้ยงแม่ยกแม่บุญธรรมอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ที่เขานับถือเหมือนกันนะเขาเรียกแม่เหมือนกันนะซึ่งไม่ได้ชีวิตแต่ว่าเขานับถือว่าเป็นแม่ได้เหมือนกันนะนี่คือประเภทของพ่อแม่สองประเภทเหมือนดังคำว่าพระบาลีคำว่าอาวุณยาจะปุตตานังประชายะอาวุณยาจะปุตตานังซึ่งหมายความว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกหรือว่าเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการกราบไหว้จากลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตนี่ท่านได้อธิบายความหมายอาหุนยะบุคคลไว้ว่าสังคมไทยของเรานี่ยกย่องพ่อแม่เนี่ยนะว่าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าลูกเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเขามีพ่อมีแม่อะไรคือสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งของลูกของลูกนั่นก็คือพ่อแม่นั่นก็เอาคำว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาบูชาสูงสุดการที่เขาบูชายกย่องสูงสุดเคารพอย่างสูงสุดเนี่ยก็เปรียบพระอรหันต์พระอรหันต์ของครอบครัวในครอบครัวนั้นของลูกในครอบครัวนั้นนี่เรียกว่าอาหุนยบุคคลกลายเป็นว่าพ่อแม่นั่นเป็นพระอรหันต์ของลูกมีคำสอนพุทธฝ่ายมหายานที่ประเทศจีนเขามีเรื่องเล่าว่าในช่วงฤดูหนาวปีหนึ่งเมื่อพันกว่าปีมาแล้วมีแม่กับลูกชายสองคนอยู่ในกระท่อมข้างภูเขาแห่งหนึ่งในช่วงหิมะปีนั้นแม่นี่อายุ70กว่าแล้วมีคนมาเป่าประกาศว่ามีพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษว่าเป็นเซียนได้มาพักปลดแรมรอนอยู่ที่บนภูเขาแกก็อยากจะไปเจอพระอรหันต์ประชาชนหนุ่มได้ยินเขาประกาศดังนั้นก็อยากจะไปพบอยากจะไปเจอกับพระอรหันต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยไปขอร้องแม่ว่าแม่หนูอยากเห็นพระอรหันต์นะอยากไปพูดคุยอยากจะไปสนทนากับพระอรหันต์ด้วยนะแม่ก็อนุญาตบอกเอาสิลูกไปเถิดไปพบพระอรหันต์อย่างที่ลูกตั้งใจเอาไว้แม่ไม่เป็นไรหรอกอายุ75สบายสบายอยู่ได้คนเดียวครอบครัวนี้ก็บอกญาติโยมก่อนว่าแม่ลูกคู่นี้ไม่เคยห่างกันเลยนะไม่เคยห่างกันเลยลูกนี่อายุก็30กว่าเลยไม่เคยห่างกันเลยนะแกก็กราบลาแม่ไปหาพระอรหันต์7วัน7คืนกว่าจะถึงบนภูเขาก็หิมะมันตกนะช่วงหน้าหนาว7วัน7คืนกว่าจะถึงภูเขาพอแกไปถึงภูเขาก็พบชายแก่คนหนึ่งหนวดขาวผมขาวคิ้วขาวเป็นคนแก่คนหนึ่งแกก็ไปกราบแล้วก็ถามว่าได้ข่าวว่าเขาลือกันว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์จริงหรือครับชายแก่คนนั้นได้ยินก็หันหลังมาตอบว่าฉันไม่ใช่พระอรหันต์หรอกชายนมฉันไม่ใช่พระอรหันต์นะฉันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นโยมอุตส่าห์เดินมา7วัน7คืนนะเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยนะพอชายแก่คนนั้นบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์รู้สึกท้อใจเหลือเกินรู้สึกเสียใจท้อใจมากอุตส่าห์เดินมา7วัน7คืนนะเนี่ยทีนี้ก็ทำทีจะกราบลาทำให้แชร์พระอรหันต์ก็ต้องกราบลาแล้วแหละเพราะยังเป็นห่วงแม่อยู่นะเป็นห่วงแม่อยู่ที่บ้านนะทีนี้พอชายหนุ่มทำท่าจะกราบลาชายแก่คนนี้ชายแก่ก็บอกว่าพนมถึงว่าเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกนะแต่ว่าเราเนี่ยเรารู้ว่าพระอรหันต์มีลักษณะเช่นไรนะถ้าเจ้าถ้าเธอเห็นคนที่ใส่เสื้อกลับด้านคนที่ใส่รองเท้าสลับข้างคนนั้นแหละเป็นพระอรหันต์นะ หนุ่มคนนี้ก็งงนะก็กราบลาชายแก่กราบลาแล้วก็เดินกลับไปที่บ้าน7วัน7คืนอีกนะรวมแล้วก็14วันตอนที่ก่อนแกจะถึงบ้านแกก็ตะโกนเรียกแม่หนูกลับมาแล้วแม่หนูกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ได้ยินเสียงลูกเรียกดีใจมากไม่ได้เจอหน้ากัน14วันนะเมื่อกี้นะไม่ได้เจอหน้ากัน14วันแล้วนะอยู่ในกระท่อมมันอุ่นนะทีนี้ก็รีบใส่เสื้อหนารีบใส่กลับใส่เสื้อกลับด้านดีใจได้ยินเสียงลูกรีบใส่รองเท้าสลับข้างแล้วก็เดินมาที่หน้าประตูเปิดประตูต้อนรับลูกลูกเดินมาถึงก็ดีใจนะได้เห็นหน้าแม่แกก็สังเกตว่าอ้าวแม่ของเราใส่เสื้อกลับด้านใส่รองเท้าสวมรองเท้าสลับข้างนึกถึงคำที่ชายแก่ได้บอกที่ภูเขาว่าลักษณะของพระอาหารเนี่ยใส่เสื้อกลับด้านสวมรองเท้าสลับข้างแกก้มกราบแม่ร้องไห้อุตส่าห์ดันด้นไปหาพระอรหันต์ทุ่งภูเขาหารู้ไม่ว่าพระอรหันต์เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆอยู่ชายคาเดียวกันแท้ๆเป็นพระอรหันต์โอ้ก้มกราบแม่น้ำตาไหลตั้งใจจะปลนรับปฏิบัติรับใช้แม่ตลอดชีวิตเลยเลี้ยงดูแม่อย่างดีแล้วนี่คือพระอรหันต์ของเราญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราดันด้นไปหาพระอรหันต์ที่ไหนล่ะพระอรหันต์อยู่ที่บ้านเรานี่เองพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมาว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมคำว่าบุรพาจารย์ครูคนแรกคำว่าอาวุธนายบุคคลคือคำที่เรียกมารดาบิดาซึ่งคำนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกในสัพพัมมสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตตรนิกายจตุการนิบาตนี่คือสิ่งสำคัญที่ธรรมภาพได้อธิบายขยายความในส่วนของพระบาลีนี้ที่ได้กล่าวเอาไว้ในสังคมคนอินเดียเขาเรียกผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าของผู้หญิงเป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่า goddess ก็คือพวกเทวีต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าแม่สังคมคนอินเดียเราต้องอ้างอินเดียหน่อยเพราะเราได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากอินเดียเนี่ยพระพรหมก็ได้มาจากอินเดียเขาเรียกเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงว่าแม่ทุกคนเลยเทพเจ้านี่ต่อมายกสัก3เทพเจ้าหรือว่าเทวีก็อดเดสของคนอินเดียเนี่ย1พระแม่ปวารตีซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกในการทำลายกิเลสทั้งหลายของมนุษย์ก็เหมือนกับพระศิวะองค์ที่หรือว่าเขาเรียกท่านว่าหลายปางนะมี9ปางด้วยกันเขาเรียกว่าพระแม่กาลีก็เรียกพระแม่พระอุมาก็เรียกพระแม่ทุรคาก็เรียกนี่เขาเรียกว่าปางของพระองค์ที่เราเคยดูละครดูหนังที่เขาสร้างกันนะจะเห็นพระแม่กาลีตัวดำๆที่ถือมีดใหญ่ๆแขวนหัวกะโหลกนะนั่นเขาเรียกพระแม่ปาราตีเป็นพระชายาของพระศิวะทำลายกิเลสโคนทำลายปีศาจอะไรก็ว่าไปนะองค์ที่สองนี่ก็คือพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีนี่ทำหน้าที่สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับคนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูนะเป็นพระชายาของพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์หรือว่าพระแม่ลักษมีก็จะมีวันอะไรล่ะดิวาลีวันดิวาลีเขาจัด9วัน9คืนที่ประเทศอินเดียน่าจะเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี่แหละ9วัน9คืนเพื่อบูชาพระแม่ลักษมีเขาทำบูชาอย่างไรเขาจะทำความสะอาดบ้านอย่างดีจุดเทียนมีประคมไฟหลอดไฟจุดสว่างทั้งกลางวันกลางคืน พื่อบูชาพระแม่ลักษมีบ้านหลังไหนสะอาดมีแสงสว่างพระแม่ลักษมีก็จะไปเยือนบ้านหลังนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมแล้วใครที่บูชาพระแม่ลักษมีนี่ก็จะร่ำรวยเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยพระแม่องค์ที่สามนี่ก็คือพระแม่สุรัสวดีซึ่งเป็นพระชายาของพระพรหมผู้สร้างพระแม่สุรัสวดีนี่พระองค์นี่ทำหน้าที่เขาเรียกว่ามีปัญญาเฉียบแหลมมีความรู้ทุกแขนงเช่นความรู้ในทางศิลปะความรู้ในเรื่องภาพยนตร์การแสดงนี่ต้องบูชาพระแม่รัชมีนะต่อไปต้องบูชาพระแม่สุรัสวดีนะบ้านเราได้รับอิทธิพลจากการบูชาพระแม่สุรัสวดีเนี่ยเขามีรางวัลสุรัสวดีให้กับผู้ที่แสดงดีเด่นผู้ที่แสดงละครเก่งนี่เราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันเป็นรางวัลหนึ่งของคนไทยนะสุรัสวดีนี่คือผู้หญิงที่เขาบูชาซึ่งเป็นเทพเจ้าของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้อาตมาภาพก็จะบอกว่าอาตมาภาพก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าเราก็มีเทพเจ้าเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นเทพเจ้าที่ให้ชีวิตคุณบาอาจารย์นี่เป็นเทพเจ้าที่ให้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันเหมือนกับศาสนาพราหมณ์เหมือนกันมีเทพเจ้าในคำสอนของเราสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกผู้หญิงเนี่ยว่าแม่เหมือนกันในสมัยกรุงสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ตอนต้นรัตนโกสินทร์เขาเรียกผู้หญิงว่าแม่เขาไม่เกลียดผู้หญิงเรียกผู้หญิงว่าแม่เหมือนกันถ้าเราจำได้เคยดูหนังเรื่องแม่นาคเขาเรียกว่าแม่นะเรียกผู้ชายก็เรียกว่าพ่อเหมือนกันพ่อมากนะสมัยอยุธยาสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่เกลียดผู้หญิงเรียกผู้ชายมากสมัยก่อนใครจะกล้าข่มขืนผู้หญิงล่ะไม่มีเพราะเราเรียกเขาว่าแม่ใครมันจะข่มขืนแม่เพราะเขาให้ความสำคัญนี่เรื่องศีลธรรมบ้านเราให้ความสำคัญกับคนเป็นแม่เป็นพ่อมากนะเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนนี่ผู้หญิงจะเขาจะมีศีลธรรมไหมแต่เราก็เรียกว่าแม่เรียกว่าพ่อนี่จึงทำให้อาตมาก็อยากจะพูดถึงอุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่สักนิดหน่อยว่าอุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยประการที่หนึ่งเลยคืออุ้มไม่หนักเคยเห็นผู้หญิงที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนี่อุ้มลูกอยู่ในนั่งตัวเองนั่งรถวีลแชร์แล้วอุ้มลูกอยู่นะตัวเองก็ป่วยนะอายุสัก30กว่าทั้งที่ตัวเองก็ป่วยก็ยังอุ้มลูกอยู่แสดงว่าให้อาตมาก็สังเกตว่าผู้หญิงคนเป็นแม่เนี่ยอุ้มไม่หนักนะถึงอย่างไรก็ยังอุ้มอยู่เนี่ยทั้งที่ตัวเองป่วยแสดงว่าอุ้มไม่หนักอยู่ที่บ้านก็ยังไงเรามีลูกใหม่ๆก็ซักผ้าอ้อมเลี้ยงดูอย่างดีตื่นก่อนนอนหลังลูกทำความสะอาดผ้าอย่างดีมีผ้าอ้อมซักอย่างดีชงนมให้ลืมอย่างดีนี่เรียกว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่มีวันหยุดเลยทำงานไม่มีโอทีไม่มีวันหยุดมีแต่โอทีไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีวันหยุดเหนื่อยไม่ได้พักประการที่หนึ่งก็คืออุ้มไม่หนักงานที่สองเหนื่อยไม่พักพอลูกเติบโตขึ้นก็ส่งไปเรียนหนังสืออายุ15 16ก็มีความรักแบ่งความรักที่บริสุทธิ์จากพ่อแม่ไปให้กับคนอื่นผู้หญิงก็ให้ผู้ชายผู้ชายก็ให้ผู้หญิงนะบางทีก็ไปรักกันก็ไปอยู่ด้วยกันก็โดนตบตีบ้างนะบางทีก็แต่งงานด้วยกันก็ไปที่อำเภอหย่าร้างกันบ้างแต่พ่อแม่นี่ไม่มีว่าอย่าร่างกับลูกไม่ตบตีร่างกายด้วยความโกรธแค้นนะแต่คนอื่นไม่แน่ที่บอกรักเราหลักหนานี่อาจจะทำร้ายร่างกายเราได้นะนี่ก็เรียกว่าประการที่3ก็ตามมาอุปนิสัยข้อที่3เรียกว่ารักไม่ลวงลูกทำงานได้ดิบได้ดีมีเงินเดือนสูงอยู่ในประเทศนอกประเทศนะพ่อแม่ก็โทรถามเป็นไงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะเป็นไงบ้างใช้ชีวิตอย่างไรแต่ลูกบางคนคิดไม่เป็นโทรมาทำไมเราลำคาญเหลือเกินเราโตแล้วจะมาโทรมาทำไมเงินเดือนก็ส่งให้โทรมาทำไมอีกนี่ลูกบางคนคิดไม่เป็นประการที่สี่ก็ตามมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงประการที่สี่ก็ห่วงไม่เลิกพ่อแม่ก็ยังโทรถามโทรหาอยู่เขาเรียกว่าห่วงไม่เคยเลิก ลูกทำงานได้ดีมีเงินเดือนสูงพ่อแม่ไม่เคยทวงว่าหมดไปหลายกระสอบแล้วขอเดือนนี้สัก 5,000 ขอสัก 10,000 เนี่ยพ่อแม่ไม่เคยทวงเขาเรียกว่าเบิกไม่เคยคิดลูกเบิกเงินใช้ไปเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กจนถึงโตวัยทำงานพ่อแม่ก็ไม่เคยคิดตังคืนนี่เรียกว่าเบิกไม่เคยคิดลูกทำผิดทำชั่วพ่อแม่ก็ผิดไม่เคยแค้นสังคมตีตราว่าเป็นเราเป็นคนชั่วนะบางคนก็ไปคิดติดคุกติดตารางทำผิดคนก็ประณามแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยโทษไม่เคยโกรธลูกเลยนี่เรียกว่าผิดไม่เคยแค้นสุดท้ายก็ตายแทนลูกได้พ่อแม่นี่จิตบริสุทธิ์อยากให้ลูกอยู่ต่อตายแทนลูกได้นี่คืออุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นและตายแทนลูกได้นี่คืออุปนิสัยที่พ่อแม่ทุกคนนั้นมีพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะบอกลูกอะไรหลายอย่างแต่ลูกบางคนบอกแล้วก็ไม่ฟังเตือนแล้วสอนแล้วก็ไม่ฟังพ่อแม่บางคนก็พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอายลูกบ้างอะไรบ้างอาตมาก็อยากจะบอกลูกทุกๆคนที่ได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเธอถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแลวัยย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกผ่อนพอสุขใจเมื่อยามจะโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนต์เติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวงวันนี้อาตมาภาพเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จนมดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตขอคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพSME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า75ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟู ดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสดรูปิดรูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจหนอใจผลงานของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้แต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาส

คุณจันทนาโอบายวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวศสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสิริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจำมอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสิริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

เสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: สุขสันต์ฝันอะไรชั่วคืนเดียวไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: สำหรับคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณมัณฑนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวศสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่างอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
9: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area based ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอบกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผล ลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรวจโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

ลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกาเลียจารึกขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbirdแล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี่เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในไนท์คลับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนนะครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวก็เชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

ก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นแต่นี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกๆทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประทึกเป็นเสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกาลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนและร้องทั้งภาษาไทยและให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อ

0: คันเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆเนี่ยครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศสมาระยังไงก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างนี้ครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเราใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่ Frankie Lane ได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกัลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กัลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตย์ดยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกัลจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกัลจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กัลยาจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกัลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครมงคลายนค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

่านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกรรมลอทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพ

นนินทาจะปวดอุราเต็มทนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมคมคายร้อนรายเต็มที่ร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนปวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอพรานเธอจะชมทุกวัน

ก่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนศิลป์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีซังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นสิริมงคลนำความโชคดีมีความไปดีมาดีมาสู่ท่านผู้ฟังโดยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้มีความสงบและวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่ข้าพเจ้าจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติในการทำจิตให้มีความสงบรวมถึงการทำวิปัสสนาฟังแล้วเราจะเกิดความเพียรไม่ท้อถอยมีความมั่นใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าให้ปฏิบัติอย่าทิ้งก็เชิญรับฟัง
2: กำหนดรู้ไปเรื่อย

ว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงจึงจะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตาย

เราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปนะเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อนหัวใจของเรานี่ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นในภายในเราทำไปแต่ละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำมันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทำเราไม่ได้เหมือนคนไม่กินอาหารนี่แหละมันก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเราคือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละทำมันเองให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติผ่านมาแต่ละวันเราก็ได้ทุกวันนั่นแหละจะอยู่นานปานไหนก็ตามถ้าเราทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทำทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทำเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอย่างนี้คงทำไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างธุระที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมเย็นๆนี่หรอกลมเย็นๆที่จมูกมันจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดูลมหายใจของเราด้วยทำงานอยู่เราก็ลองคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิตก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขัดข้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจเราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่เราก็คอยดูลมเนี่ยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกก็จะเหลือแต่รู้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงเราก็จะดิ้นรน

ปฏิบัติไปเรื่อยอย่าคิดว่าเราทำกิจวันนี้พอแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับไปแล้วเราก็ต้องทำทำเป็นรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งจะได้กี่นาทีก็เอาได้20 นาที30 นาทีก็เอาเราให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราให้เวลาได้มากให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเราให้มากทั้งวันเลยให้เวลาแก่เราเองเพียง30 นาทีเราจะให้ไม่ได้เหรอเราต้องทำได้ต้องทำเป็นเพราะเราทำเป็นอยู่แล้วเรากลับไปเราก็ต้องคอยรู้ใจของเราคอยดูว่ามันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทำยังไงเราก็หาดูลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมูกต้นจมูกปลายจมูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยเฝ้ารู้เห็นตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาเรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำจิตให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสเหล่านั้นก็จะร่วงหล่นลงไปจากใจเราใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นนี่เป็นวิธีทำหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอร์สไปแล้วเรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลมก็เรียกว่าเรารักษาจิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้น

เราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วเนาะแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนาะความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนาะเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดกี่วันรู้ทันแน่นอนเราจะไปอยากว่าโอ้มันไม่สงบมันสงบเราจะไปคิดแต่เพียงเท่านั้นให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่ากิเลสเกิดขึ้นหรือยังกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้นมีสิ่งเย่อหยวนกวนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลก

กว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นปีๆกว่าจะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างกว่าเราจะมาได้เรามาได้แล้วเราก็เรารู้แล้วเรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยกำหนดรู้ลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆเราก็มีไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่เราก็ลองกำหนดดูลมปรับดูหรือทำงานอยู่เราก็ลองดูลมปรับดูพอเราดูลมปรับใจเราก็เย็นวาบลงไปเลยนั่นถูกแล้วถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขเกิดราคะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามนี่ก็เราพิจารณาความจริงพิจารณาจนมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่มันเป็นของโสกปฏิกูลจริงไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันไม่อยากได้ยินสิ่งที่กระเทือนใจเหมือนกันเหมือนกันกับเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรเอาอีเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคนเพราะความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่า

ใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมาไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงนี่เหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำมันพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่วเราจะพูดดีมันก็ไม่ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลงหลงความเกิดความแก่ความเก็บความตายหลงโลกหลงสงสารอันนี้แหละความโกรธความโลภความหลงความหลงนี่มันบังคับใจเราเราก็พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใต้ตกอยู่ใต้กฎของความจริงเท่านั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติดอันนั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้พิจารณาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเจ็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกันกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็จะหายหลงใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิเลสออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ทันจริงๆโอ้ยมันไปก่อนแล้วจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว้ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่อันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดเราทำแต่สิ่งที่

สิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนี่เขาเรียกว่าเราเดินตามมรรคอริยมรรคมีองค์แปดเราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดเราทำตามอริยมรรคมีองค์แปดถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่สักวันหนึ่งจิตของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชน์สิบเราละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไว้รวมๆหรอกแต่ว่าไม่หลุดสังโยชน์นะคือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดเพราะกิเลสมันคล้องไว้มัดไว้เรียกว่าสังโยชน์สิบผู้ละสังโยชน์สิบได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าละสังโยชน์ไปได้ไม่เป็นไม่ถึงไม่ถึงมรรคผลสกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสำคัญมั่นหมายในตัวในตนสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนาะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่าเราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไปจิตใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาในต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมรรคมีผลจึงอยู่ได้ดีบางท่านบางองค์อาจจะถึงพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้โดยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาทิฏฐิราคะอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนพระเจ้าสอนไว้น่ะไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกข์นี่เราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ได้มันต้องเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเราปฏิบัตินี่ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเอง
ใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมั่นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างเนี้ยนี่แหละศีลพัตตปรมาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางจากใจเราราคะก็เบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยกระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้น

คือให้ราคะโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันเนี่ยศีล 5ศีล 8ศีล 10ศีล 207เราทำให้ดีนี่มันเป็นพระ

กระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทำไงมันก็ไม่ขัดไม่เคืองเราก็ละก็ละได้กามราคะปฏิฆะมันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีเลยบรรลุอนาคามีแล้วถ้าละสังโยชน์ได้สิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเราเราก็สบายอวิชชาไม่มีในใจความไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่มีในใจ

นี่มันก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่างทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมด

นิวรณ์ห้าคืออาหารของอวิชชายังมีอยู่อวิชชาก็ไม่ดับคือมันยังมีอาหารอยู่แต่ถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณ์ในใจ

มันไม่เห็นเป็นของดีของงามในกามทั้งหลายมันละมดความไม่รู้ในอริยสัจ4มันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์10ได้ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนเราก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์มีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ชาติมีอยู่แต่เราไม่เกิดอีกกระบวนการเกิดหมดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวัฏะนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถอะนะมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเราเอายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายพิษจากเขี้ยวจากมันกัดมัน

มมติว่าเรามือเราสอดเข้าไปในปากงูนี่มันกัดกรับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือน

เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นิวโรธธรรม8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสรรเสริญได้รับสุขได้รับทุกข์กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ได้ยศก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ได้ลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์ถูกนินทาสรรเสริญนินทาเราก็ไม่ทุกข์สรรเสริญเราก็ไม่ทุกข์ได้รับสุขได้รับทุกข์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ไม่หมุนเวียนไปตามอำนาจของสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจเดี๋ยวโลกธรรม8ใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกธรรม8ไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเล

โลกธรรม8มันมีอยู่กับทุกคนมันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วมีมรรคมีผลในต

ถ้าจิตเข้าถึงธรรมแล้วมันสบายไปทั้งนั้นแหละมันไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าไม่ถึงธรรมมันก็ยังมียึด

ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีอยากลาภมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสรรเสริญมันก็ไม่อยากสุขมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้มันทำความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสารไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเรามันก็ยังอยากเกิด

แก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดอีกคนเห็นทุกข์แล้วมันจึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยัง

ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ7 วันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งก็เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ถูกเขี้ยวของวัตตะหรือของโลกอันนี้เขี้ยวของโลกคืออะไรล่ะคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนั่นเองนินทาสรรเสริญ

เราทำงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปหลงอะไรไม่ได้หลงว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยะโสโอหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิฏฐิอะไรเราไม่มีเราทำไปด้วยความเมตตาเราทำด้วยความ

เอาเราให้เราดิ้นรนขนขวายเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้น

กิเลสของคนมากขึ้นถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอกุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเผื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเราเห็นใจของเราแล้วสุขก็เห็นอยู่ที่ใจน่ะทุกข์ก็เห็นอยู่ที่ใจนี่แหละเราเห็นแล้วความเกิดก็ใจเรานี่แหละไปเกิดความแก่ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเห็นความแก่ความเก็บความตายอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไปท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทำไงล่ะปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มาหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติดเราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมานี่แหละก็มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดี

ันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนี่แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมพอยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้ยังมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลยรู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วแต่ใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็ลุมเข้านั่นแหละเหมือนแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นพอเราหยุดไม่ทำ

ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ลุบเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้าหนีได้จะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทนไม่ไหวอ่ะพอสี่ห้าวันหกวันเจ็ดวันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบ้านี้มันสบายละไม่อยากหนีบ้านี้ให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องชกเขาตัดสินว่าให้ชกก็ต้องชกจะไปลังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วจะเห็นว่ากิเลสของเรานี่มันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยละสารพัดอย่างเราทำมาที่เรามีในใจนี่ใจเรา

อยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องยังทำใจให้สงบได้ยังทำใจให้สบายได้นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมิมันสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีภพภูมิในต่อไปไม่มีภพภูมิสูงต่ำอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เราก็มาเกิด

เกิดก็เลือกเกิดได้อบายภูมิเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวในที่สุดเราก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่พอปฏิบัติธรรมจริงๆนะนี่มันได้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลหรอกบอกว่าเราหนีจากกิเลสได้แล้วมันก็หนีไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รู้แจ้งจิตมันไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แล้วไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่มันจึงไม่เห็นโทษของวัฏสงสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์นี่ทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้

การปฏิบัติธรรมนี่คือหาวิธีหนีทุกข์ทุกข์อะไรอ่ะทุกข์ความแก่ความเก็บความตายความโศกความลำไรลำพันความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเปลี่ยนไปต่างๆหัดทำความดีให้กับตนเองการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้ว

เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ท้อถอยเราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหันหัดชำระจิตจากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่งแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้เกินหรือถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมโลกนี้นะไม่ว่างจาก

เราเกิดมาชาตินี้คุ้มค่าเรามาแล้วเราทำได้ทำเป็นมันคุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังแล้วปฏิบัติแบบรูปแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องหาจังหวะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ได้เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆกระทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆให้หัดทำบ่อยๆให้หัดปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของพุทธเจ้าเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อย

สิ่งที่เราได้ยากแสนยากนี่เราอย่าทอดทิ้งเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันที

0: ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทำถูกทำถูกต้องตามธรรมแล้วตามมรรคมีองค์8แล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเรื่องของการปฏิบัติธรรมฟังให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสืบต่อมาโดยที่เราจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายหมายความว่าการปฏิบัตินั้นไม่ให้มาจบลงที่ตัวเราแต่เราทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ต่อจากวันนี้ปีหน้าก็ต่อจากปีนี้ด้วยการสืบต่อมานั้นจึงทำให้เป็นทางตัวฝังเป็นทางที่มาต้นเลยเกิดจากพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้แล้วมาบอกสอนทำไม่ให้จบที่ตนเองแต่สืบต่อไปเรื่อยจึงในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะได้มีงาน

0: พบปะกันในช่วงกลางปีเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งห้องบำเพ็ญกุศลและในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ข้าพเจ้าจะได้นำกันเทศที่ได้รวบรวมมายังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนของหลวงพ่อดร.สะอาดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะมารวบรวมให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งเทศทั้งหมดเหล่านั้นท่านผู้ฟังก็จะเน้นมาในทางด้านการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะได้ผ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี้
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการ

0: เดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวนันมารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
3: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันนะคะจัดรายการวันสุดท้ายนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
0: แล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้านะ
1: ปีหน้าก็คือปลายปีเลย
0: ถูกต้อง
1: ก็คือมาตุลาใช่ไหม
0: ประมาณกันยาก
1: ันยาตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณนั่นแหละค่ะน้องพลอยอาจจะหายจากหน้าจอไปแต่ว่ายังไม่หายจากโซเชียลนะย
0: ัง อยู่ในโซเชียลหรือว่าสปอตก็ยังมีเสียงให้ได้ยินกันนิดหน่อย
1: ค่ะก็จะให้คุณพลอยเนี่ยอ่านออกมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสั่งนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะสำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวแล้วใกล้ปีงบประมาณใกล้งานเกษียณ
0: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
1: ประมาณ
0: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะต้อง
1: เกษียณ
0: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน 30-40 ปีนะพี่กบ
1: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะ
0: ซ้อมไว้
1: แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
0: ประมาณ22ปี
1: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยลุดแล่นอยู่ในวงการเลยนะเหมือนศิลปินไหมเหมือนดาราท่านหนึ่ง
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่กวางซีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะก็จะทำให้แน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพี่น้องภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่มันอิ่มตัวจากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการณ์ว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ 30-31 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
0: ค่ะ
1: แล้วก็ ็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30% กระซิบมานะคะกรมอุตุบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
2: บ่ายถึงค่ำฝนราชการพี่บอกจริงๆเนี่ยคือ4โมงตั้งเขามาแล้วนะ
1: เขามาอีกแล้วนะคะมากับความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆเลย4แห่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำรวมแล้วอยู่ที่ 14,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 60% เกินครึ่งมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้ประมาณ 9,900 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้อัปเดตไว้ตั้งแต่23สิงหาคมนะคะสำหรับภาคกลางค่ะพื้นที่ภาคกลางนั้นนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สามโคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆ นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อย
2: ๆ
1: ว
2: ่
1: าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน 1-1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอาสานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
2: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตานล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉีหนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะแหละคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไฮบ้านห้วยไฮนะคะอำเภอภูเวียงอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทางนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะค
0: ะ
2: รวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะ
2: แ
0: ต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะ
2: ช
0: ่วยการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกันมีการเผาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: 7 11นะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่
1: ที่ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมทางรถไฟมารือโบตันหยางตันหยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบค่ะตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วยบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค่ะขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะ อันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียาน พาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบตเนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือก็หน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแล้วครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับ สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่า จังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุแล้วครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่วงละเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีนะคะพี่สุพิษนะคะบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
1: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาศรีมาศนะคะเข้ามาในช่องบ้านต่อติ๊กต๋องนะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอะอ่านตีของร้องข่าวแล้วช่วย
0: อวยหน่อยยกยอปอปั้นเขาหน่อย
1: อ้าวช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมาดกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
0: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดี
1: เจ้า
0: คุณบุญชัยพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่ประยอมพี่มาลีนะคุณอุไรนะคะพี่บุญชัยคุณธนพงศ
1: ์คุณวนิดานะคะพระรุ่งด้วยค่ะคุณสุชินนะคะคุณพรทิพาค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
0: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนมัสการด้วยนะคะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
0: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญชพรด้วยค่ะคุณปูบุญมาศรีมาศหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
0: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอให้คุณพลอยเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
1: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
0: ยาวนานมากก่อสร้างแต่ดิฉันเด็ก
1: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อไหร่
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: จำความได้
0: ตั้งแต่จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
1: ชราแล้วเนี่ยคุณสุภเรศธรรมฤดี
0: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลในวันที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได้

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
2: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราคือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
4: ถ้าโดย